ลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้าง mindset ต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแมวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่กองการผลิตนะคะการพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดทวนโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือลูกค้าได้จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสินต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ตัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้งการโฆษณาต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆได้รวมถึงการใช้เกมหรือการบริการทางด้านซื้อขายต่างๆด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและมันก็จะกลมกลืนเข้าไปถึงในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือตัว Big Data เองเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจในด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความสนใจการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันผ่านเน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ LINE MAN ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่า
อ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราต้องมามองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัวคลาวด์สตอเรจนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของคลาวด์สตอเรจนะครับผมนะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์สตอเรจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัว Cloud Storage นะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าDigital Pool นะครับซึ่ง Digital Pool คืออะไร Digital Pool ก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว Data Center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Storage นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบ Standard นะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Storage นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Storage นะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับตามจำนวนที่เราต้องการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลนะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็น Cloud Storage นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัว Cloud Storage นะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม as a service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึง

ตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่าAmazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัว Service นะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการซิงค์นะหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับในการที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Dropbox นะครับตัว Dropbox จะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2 GB นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือนะจะมีข้อดียังไงนะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเรานะมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาลเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัว Drive ผ่าน PC นะซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ Drive ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะครับก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยการทำเป็นสตรีมไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ2

2.29 กิกะไบต์นะครับยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บต่างๆไฟล์ต่างๆนะครับตอนนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนับนอกจากขั้นตอนก่อนอันนี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไว้ที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ในไดซีได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์มาเลยนะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์นะครับคลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บในไดซ์นะครับนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ในไดร์แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ในไดร์แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติแล้วเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์นะครับไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่าเราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดอ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยโหลดเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับด้วยการคลิกขวาอันนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็จัดเก็บไฟล์แยกหมวดหมู่กันก็ได้นะครับนะวิธีการสร้างห้องก็ง่ายนะครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับนะบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาสมิคแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนูโฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ New Folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะยกตัวอย่างเช่น picture แล้วกันนะครับผมนะกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ลากไฟล์มาเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าบันทึกจากตัวโมบายแอปนะครับเราก็บันทึกมาเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวกันก็ได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะเนื่องจากมันเป็นตัว Google Drive อันเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำสตรีมหรือว่าแมปไดรฟ์นะครับให้มองว่าตัว Google Drive นะเป็นไดรฟ์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชคําว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับกด Continue กด Install นะครับ
เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการแมปไดรฟ์ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งตัว Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการไซน์อินตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการไซน์อินตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 GB ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอให้ตัวนับทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งนะในการสตรีมไฟล์นะครับหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับในกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัว My Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเป็นไดรฟ์ H แล้วแต่นะครับมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดรฟ์นั้นนะจะเป็นไดรฟ์ที่ซิงกับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดรฟ์นั่นแหละในการจัดเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงกันนะครับสำหรับการใช้งานตัว Cloud Storage นะครับที่เป็น Google Drive นะขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งาน PC นะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์งานต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะนำพวกงานที่นั่นกลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทำงานต่อได้ครับ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ราทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆให้ก็ได้ให้ก็ได
6: ้ฮึฮะ
5: ประตูมิติเปิดแล้ว
6: ไปกันเลยฮึ
2: โอ้ยเอ้ยจับข้ามาทำไมเนี่ย
8: ป้าป้าตังก้าน้าป้าโอ้ป้าเบรย์ตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
9: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แหมแหมแหมยะฮู้โอ๊ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
10: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
9: อะเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
10: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
9: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
10: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
9: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
10: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
9: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
10: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
9: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
10: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
9: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
10: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
9: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะ
5: โหย
10: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
9: ยากสิอยากอยาก
10: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
9: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
10: จัดไปขายคอร์สได้แล้วหนึ่ง
4: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจอด่านศีลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
5: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
6: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
7: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
6: ฮะไหนไหน
9: เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
6: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
5: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
6: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
6: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
8: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
5: ้เอาละนะ
8: ย้าย

0: จะเจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยน

0: ไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
1: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
2: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
3: เยอะอย่าเข้ามานะ
4: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
4: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
4: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
4: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ยอะไรเนี่ย
2: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
2: ฮะ
8: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: บ๊ายบ
10: ายแย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R

0: เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะ

เนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อก

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ที่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้ง
3: พี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
3: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
4: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญ ในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลย
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
1: ช่วยช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
7: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: PEA
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. เพิ่มการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสีย ส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดิมนะครับเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันไม่เอ่ย
1: ดีค่ะ
0: มีใครที่สุขภาพไม่ดีไหมเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องไมเกรนตั้งแต่เด็กเลยเครียดมีไหมลูกเด็กๆปลายทางนะครับมีไม่เอ่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันไหมถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของหนูให้ดีนะครับเพราะว่าวิชาภาษาไทยบอกแล้วว่าเราต้องทำกิจกรรมบ่อยๆต้องลุกต้องนั่งต้องเดินต้องตอบต้องใช้พลังเยอะดังนั้นถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็จะทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้คุณครูกันก็มีเกมมาฝากเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของครูทั้งต้นทางและปลายทางเช่นเดิมนะครับจำได้ไหมเกมจับคู่อักษรจำได้ไหมลูกเด็กๆปลายทางจำได้ไหมครับเกมจับคู่อักษรเป็นยังไงเราต้องทำยังไงลูกเราต้องหาภาพที่มีพยัญชนะที่มีรูปแบบการเขียนที่มันเหมือนกันบางตัวอาจจะหนาบางตัวอาจจะอ้วนบางตัวอาจจะเอียงบางตัวอาจจะหวัดขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ต้องหาให้เจอและแน่นอนว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่เล่นมาแล้วบ้างยกมือขึ้นยกมือเลยใครที่ออกมาเล่นแล้ววันนี้คุณครูกันก็จะขอสุ่มออกมาเล่นโดยที่คุณครูจะสุ่มจำนวน4คนคนที่1ได้แก่เลขที่28เคยเล่นยังไม่มาด้วยนะเสียใจด้วยนะจ๊ะต่อไปเลขที่เลขที่10เชิญเลยครับนะโมเป๊ะเลยพร้อมไหมครับเนี่ยเป๊ะเลยนี่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมครับด้วยสิพร้อมครับคนต่อไปดูซิว่าใครจะเป็นตัวช่วยของเรา15นะเมทันไปอยู่ฝั่งนู้นไปลูกไปอย่างนี้ครูบังหมดเลยไปอยู่ฝั่งนู้นต่อไปคนที่3เลขที่24และคนสุดท้ายมือจับโต๊ะใช้วิธีการดูความไว1 2อาหารเช้านี้มีอะไรกินบ้างมือจับโต๊ะ1 2ยกยกก่อน
2: ออก
0: หนูออกไปยัง
2: ย
0: ังไม่เคยได้เล่นเลยให้เพื่อนเล่นนะ4คนนี้ส่วนเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางที่เหลือแน่นอนช่วยกันเชียร์แล้วก็เล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับมา4คนนี้ลูกเชิญ4คนนี้ใครจะเป็นคนเปิดแผ่นป้ายเชฟเหรอเธอมั่นใจไหมมั่นใจนะเข้าตูมาลูกมาช่วยกันเข้าตูเล่นแล้วเหรอแล้วอยากเล่นอีกไหมอยากเล่นแล้วเหรอจริงป้าหนูจะเสียสละใช่ไหมหนูรู้เรียกเพื่อนมา1คนถ้างั้นน่ะอุ๊ยเพื่อนเสียสละนะเนี่ยใครลูกมิลินไปแปะมือเปลี่ยนตัวนักกีฬา
3: แปะมือ
0: ไปไม่แปะเลยอ่ะ4คนนี้นะป้องกันการบังยืนฝั่งละ2คนคนแปะเธออยู่ตรงกลางอยู่ฝั่งนี้นี่นะเพื่อนได้เห็นด้วยข้างล่างโอเคไหมโอเคนะลูกต่อไปเริ่มเกมได้ทำเปิด2แผ่นป้ายถ้าไม่ใช่ต้องปิดปิดเร็วเทคนิคคือลองเปิดไล่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ปิดต่อไปลองเปิดให้ครบทุกป้ายก่อนแล้วจะได้จำได้เย้เอ้ยใช่

0: ไหมไม่ใช่ให้ไวกว่านี้อีกให้ไวกว่านี้อีกลองเปิดแผ่นอื่นลองเปิดแผ่นอื่นยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอตัวนี้แต่เด็กปลายทางทำได้ไหมตัวแรกใช่ไหมเฮ้ยแบบโอเคแต่ทีเดียวแต่ทีเดียวต่อไปคู่ที่สองลูกหาให้เจอไม่ใช่ไม่ใช่ครูน่าจะอยู่แถวที่สองนะถ้าครูจำไม่ผิด
1: จำได้ม
0: ัน
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ั้
1: น
0: โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แถวที่สองใช่ป่าวลูกโอเคคู่ที่สองเสร็จต่อไปคู่ที่สามคู่ที่สามยัยใช่ไม่ใช่แต่สองแต่คนเดียวพอมันเป็นดับเบิ้ลมันซูมเข้าไปขอใครใช่ไหมไม่ใช่เร็วเร็วเร็วเร็วโอเคใช้ได้คู่ที่สามต่อไปคู่ที่สี่ดูตัวลักษณะการเขียนที่มันเหมือนเหมือนกันขอใครไม่มีหัวโอเคผ่านต่อไปคู่ที่5ไม่ใช่คู่ที่5ข้างบนใช่ไหมใช่และคู่สุดท้ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคไปผ่านนั่งที่ได้ต่อไปขอ4คนยกมือขึ้น1เอามาเลยชะเอมยกมือก่อนเอามือลงเด็กๆปลายทางเชียร์ด้วยนะครับยกมือขึ้นนาวา2มาเอามือลงแปะเอาไว้ที่โต๊ะเอามือแปะไว้ที่โต๊ะไว้ที่โต๊ะยกเท่ากันเอามือลงยกสแนลเอามือลงเอามือลงก่อนยกไข่มุกนะสี่คนนี้เป็นอีกหนึ่งแผ่นป้ายให้เวลาด้วยในใจครูให้เวลานะเมื่อกี้เพื่อนทำไปตึ๊ดๆๆๆ2นาทีเธอจะได้เท่าไหร่เด็กๆปลายทางช่วยกันเชียร์ครับเริ่มไปอันนี้เป็นคำดูฟอนต์ด้วยการเขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมเขียนหวัดเขียนเหลี่ยมเขียนโค้งไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่อ้าวเอาละไม่ใช่กันคู่ที่หนึ่งไปต่อไปต่อไม่ใช่ปิดก่อนโอเคคู่ที่สองได้คู่ที่สามไปคู่ที่สี่ไม่ใช่เราไปคู่ที่ห้าไม่ใช่และคู่สุดท้ายโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยลูกยอดเยี่ยมมากไปตกลูกไปตกจิรพัฒน์ไอ้จิรศักดิ์ลูกปรบมือให้กับตัวแทนของเราหน่อยครับยอดเยี่ยมมากทั้งเด็กปลายทางก็เชียร์สุดแรงเชียร์สุดใจเป็นไงลูกการเขียนไอ้ตัวนี้อย่าไปดูมันนะไอตัวแว่นเขียวแปลกๆใช่ไหมอย่าไปดูมันนะลูกนะใครก็ไม่รู้มาดาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวออกจะสวยที่สุดในจักรวาลนี้เห็นไหมฮึบมือจับปากจับตาดูจับหูฟังอะไรนะฟังเรื่องราวที่คุณครูกำลังจะบอกให้กับเด็กๆนะครับเป็นไงครับจากการเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้ได้รู้ว่าการอะไรลูกการอะไรดูตัวอักษรแต่และตัวมันทำไมลูกแตกต่างกันแล้วการเขียนของคนเราแตกต่างกันไหมแตกต่างกันถ้าเราเขียนสวยสื่อสารรู้เรื่องการเขียนของเราก็จะมีคุณค่ามีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราเขียนไม่สวยเขียนหวัดเขียนไม่มีหัวบางครั้งคนอื่นอ่านออกหรือไม่ออกเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้รูปภาพนี้อ่านว่าอะไรลูก เด็กๆปลายทางลองอ่านให้คุณครูกันฟังหน่อยสิลูก
1: ขอภายในความ
0: ไม้สะดวกกำลังวางท่อปั๊บป่าท่ออะไรวะท่อปั๊บป่าตามจริงตรงนี้เขาเขียนผิดไหมลูกเขียนผิดและเขียนไม่ค่อยสวยแน่นอนเราต้องแก้เป็นอะไรลูกขออภัยในความอะไร
1: ไม่
0: สะดวกกำลังวางท่ออะไรลูกท่อประปาเห็นไหมการเขียนมีอิทธิพลกับเรานะครับต่อไปห้ามจอดเขตก่อสร้างอันตารายตารายงงไปหมดเลยตารายมองไม่ถูกเลยใช่ไหมเขียนผิดไหมเนี่ยเขียนผิดไหมอันตารายโอ้เดินไม่รอดอันตารายมันต้องแก้เป็นอะไรลูกอันตารายใช่ไหมห้ามจอดเขตก่อสร้างอันตรายและดูภาพนี้ภาพสุดท้ายอ่านสิลูกเขาขายอะไรป้าดำเธออย่าไปพูดป้าดำป้าดำคือใครก็ไม่รู้นะเราไม่ได้พาดพิงนะป้าดำเยอะแยะมากมายป้าดำแต่ว่าดูสิว่าคำไหนแปลกๆใช้เท้าทอดโหครูก็เกรงใจนะว่าถ้าอยู่หน้าห้องจะทำท่าทำทางให้ดูก็จะอะไรอยู่ใช่ไหมใช้เท้าทอดแต่คิดดูสิปกติใช้มือทอดก็อร่อยพอแล้วใช้เท้าทอดมันต้องที่สุดเลยใช่ไหม ใช่ไหมนะคำว่าใช้เท้าคำนี้ใครรู้บ้างว่าใช้เท้าคำนี้เขียนผิดอย่างไรเด็กๆปลายทางรู้ไหมครับต้องเปลี่ยนตัวไหน
1: ไม
0: ่โทรเหรอลูกถ้าไม่โทรจะเป็นใช้เท้าสิใช้เท้าลูกใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนสระต้องเปลี่ยนสระเปลี่ยนจากสระไอไม้ม้วนเป็นสระไอไม้มาลายนะครับเขียนว่าเผือกทอดเท้าทอดเต้าหู้ทอดและคำว่าใช้เท้าเขียนได้2แบบคือใช้เท้าก็ได้หรือใช้เท้าแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ใช้ที่เป็นไม้ม้วนไม่งั้นมันจะหมายถึงเป็นใช้เท้าทอดใช้เท้าของเราทอดใช่ไหมอ่ะเห็นไหมว่าการเขียนผิดเมื่อไหร่ความหมายเปลี่ยนไหมลูกความหมายเปลี่ยนเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้ครับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเราต้องทำอะไรได้บ้างแน่นอนหลักการคัดลายมือเราเรียนรู้ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทบทวนและวันนี้เด็กๆจะต้องคัดลายมือตามหลักการเขียนคัดลายมือได้และเห็นความสำคัญของการคัดลายมือภูมิใจในอักษรไทยเด็กๆบอกว่าเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนนี่แหละความสำคัญของภาษาเขียนให้สวยเขียนให้ถูกแล้วเราจะสื่อสารความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับมาทบทวนกันหน่อยจำบทร้อยกรองนี้ได้ไหมลูกเป็นบทร้อยกรองมาจากที่ไหนลูกแหล่งที่มากระทรวงอะไร
1: กระทรวง
0: ทบวงกรมกระทรวงอะไรลูกกระทรวงเวทมนต
1: ์
0: กระทรวงอะไรกระทรวงกับกระทรวงศึกษาธิการพูดสิกระทรวงศึกษาธิการ
1: กระทรวงศึกษาธิการ
0: โอเคนี่คือบทร้อยกรองที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีว่าอย่างไรจะอ่านเองเก่งจังหรือจะให้คุณครูการอ่านตามเด็กๆปลายทางก็อ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะครับถ้าพร้อมแล้วการอ่านต้องนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอหรือตัวหนังสือที่เรากำลังจะอ่านกวาดสายตาให้พร้อมเสียงดังฟังชัดนะเริ่มลูกไม่พร้อมถ้าอ่านเองต้องพร้อมเขียนลายมือเว้นวรรคมีหลักรู้จักนั่งครูทำเช่นเว้นวรรคมาให้แล้วเอาอีกหนึ่งรอบเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาใหม่1 2เริ่ม

0: ต่อไปปรบมือกับตัวเองหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเก่งมากๆครับที่สามารถอ่านเองได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับตามหลักการอ่านออกเสียงแล้วเด็กๆรู้ไหมบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรจับไมค์เลยลูกถ้าจะตอบยกมือแล้วยกมือสูงๆด้วยยืนด้วยนะครับบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับส่วนน้ำหนาวตอบว่า
1: คัดลายมือค่ะ
0: คัดลายมือใช่ไหมคะการคัดลายมืออาถูกต้องนั่งลงได้การคัดลายมือถูกต้องแล้วการคัดลายมือแล้วบอกอะไรกับเราอีกเรามาทบทวนจากบทร้อยกรองนี้กันนะครับการเขียนคัดลายมืออันดับแรกก่อนที่เราจะเขียนเราต้องรู้จักหลักลักษณะของการอะไรด้วยตั้งที่ดีว่าตัวต้องตั้งตรงนะครับตัวต้องตั้งตรงแล้วก็จับดินสอก็ต้องถูกท่าทางสมุดวางให้ตรงอยู่ตรงหน้าของเด็กๆนะครับแล้วก็เวลาเขียนเขียนให้ได้ตามสัดส่วนของมันนะครับตัวไม่กว้างเกินไม่สูงเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินและการเขียนแต่ละพยัญชนะช่องไฟต้องห่างเท่าๆกันนะครับสระและเครื่องหมายที่เราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาตำแหน่งการวางการตั้งอยู่ส่วนที่เท่าไหร่ตำแหน่งไหนและแน่นอนว่าการคัดลายมือไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หลังจากที่เรียนไปแล้วหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าการคัดลายมือเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถกลับไปคัดลายมือเองได้และต่อจากนี้คุณครูการหวังว่านักเรียนชั้นป.3ทุกคนจะเขียนลายมือสวยไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยทุกวิชาจะเขียนได้สวยและถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูการก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมเลือกให้ถูกหลักโดยมีกติกาอยู่ว่าถ้าเกิดเด็กๆพิจารณาข้อความที่คุณครูกันอ่านซึ่งข้อความที่นำมาให้เป็นหลักการเขียนหลักการเขียนคัดลายมือหมดเลยถ้าคิดว่าหลักการเขียนข้อนี้ถูกให้ยกเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าหลักการเขียนข้อนั้นผิดให้ยกเครื่องหมายผิดนะครับส่วนเด็กๆปลายทางถ้าเกิดว่ายังไม่มีเครื่องหมายถูกและผิดให้เด็กๆยกมือขึ้นก็ได้ถ้าถูกก็ยกมือแบบนี้ให้คุณครูของหนูดูถ้าผิดก็ทำแบบนี้ให้คุณครูของหนูดูได้เช่นกันนะครับแล้วเล่นไปพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะทบทวนกติกาดีกว่าไหมกติกาคืออะไรต้นกล้าจำได้ไหม
3: อ
0: ่
3: านข
0: ้
3: อความที่ครูจะเป
0: ิดใช่ไหมใช่ไหม
4: อ่านข้อความที่ครูกำหนด
0: ใช่ครับข้อความที่ครูกำหนดให้คืออะไรเกี่ยวกับอะไรลูกหลัก
4: ตัดสินใจตัดสินใจว่า
0: ไม่อ่านให้นึกเองที่ครูพูดเมื่อกี้1อ่านข้อความแล้ว2ตัดสินใจว่ามันเป็นอะไรลูกหลักอะไรหลักการคัดลายมือใช่หรือไม่ใช่ไหมแล้วต่อไปทำอย่างไรต่อถ้าเกิดว่าหลักข้อนี้คิดว่าถูกให้ยกเครื่องหมายตอบเลยต้นกล้ายกเครื่องหมายอะไร
4: ถ
0: ูกถ้าผิดให้ยกเครื่องหมาย
4: ผิด
0: โอเคเด็กปลายทางถ้าไม่มีแผ่นป้ายก็ยกมือขึ้นว่าถูกแล้วก็ทำเครื่องหมายผิดแบบนี้นะครับซึ่งแสดงว่าผิดนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูข้อที่หนึ่งสัดส่วนของตัวอักษรแบ่งเป็น4ส่วนใช่หรือไม่ยกได้เลยแผ่นที่ไม่ได้ใช้วางไว้ที่โต๊ะอย่ายกขึ้นมาเด็กๆคิดว่าแบ่งเป็น4ส่วนทุกคนเด็กๆปลายทางก็คิดว่า4ส่วนถูกต้องครับแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้ข้อที่2เอาแผ่นป้ายลงข้อที่2หัวกลมมีขนาด3ส่วนใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายหัวกลมมีขนาด3ส่วนมีคนยกถูก2คนเป็นคำตอบที่ผิดหัวกลมต้องมีขนาดกี่ส่วนตอบพร้อมกัน
2: 1ส่วน
0: 1ส่วนเท่านั้นเห็นไหมครับ1ส่วนแล้วก็ต้อง

กลมด้วยนะครับหัวกลมแล้วมีขนาด1ส่วนต่างหากไม่ใช่3ส่วนถ้า3ส่วนก็หัวเท่าโอ่งที่บ้านแล้วก็ตัวแคบเท่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยข้อต่อไปหัวพยัญชนะที่เป็นหัวขมวดหักหน้าบนคือขอไข่และชอช้างใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายหัวขมวดหักหน้าบนคือขอไข่และชอช้างแค่2ตัวนี้ใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ต้องนะครับตัวอื่นไม่มีหัวขมวดหักหน้าบนแล้วต่อไปหัวพยัญชนะที่เป็นหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนมีอยู่ทั้งหมด3ตัวคือขอขวดคอระฆังซอโซ่ถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายได้ครับในเด็กปลายทางทำมือได้เลยทำสัญลักษณ์ได้เลยว่าถูกหรือผิดเป็นคำตอบใครตอบว่าผิดลูกยกหูสูงยกหูสูงใครตอบว่าผิดข้อนี้ผิดครับมีสแตมถูกคนเดียวผมให้สแตมหน่อยเอ้ยไม่ใช่นี่คนนี้สแตมไงถูกแล้วสแตมมาแล้วเยี่ยมมากบอกให้เพื่อนหน่อยนาวาตอบผิดนะสแตมคิดว่าตัวอะไรที่ต้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งลูกที่เป็นหัวขมวดหยักตัวอะไรลูกทอมนโททอมนโทนะครับมีขอขวดคอระฆังซอโซ่และทอมันโทอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนต่อไปดอเด็กให้เขียนเส้นที่ลากจากหัวตรงเป็นแนวดิ่งใช่หรือไม่ยกเด็กๆปลายทางทำเครื่องหมายได้เลยหรือยกแผ่นป้ายได้เลยดอเด็กให้เขียนเส้นที่ลากจากหัวตรงเป็นแนวดิ่งมีบางคนไม่ยกทุกคนเป็นยกได้ไหมคำตอบก็คือผิดครับต้องเป็นหัวอย่างไรลูกดอเด็กหัวถ้าตรงไหนลองเขียนดอเด็กสิลูกกลางอากาศเด็กๆปลายทางลองเขียนดอเด็กสิมันตรงหรือมันโค้งหรือมันเฉียงมันเฉียงแล้วค่อยขึ้นตรงแล้วก็จั่วแล้วก็ลงมาดังนั้นดอเด็กต้องลากเป็นเส้นเฉียงซึ่งไม่ได้มีแค่ดอเด็กด้วยมีทั้งคอควายคอคนจอจานทอฐานทอผู้เฒ่าตอเต่าลอลิงและสอเสือที่เป็นเส้นเฉียงนะครับต่อไปข้อนี้เชิงย่อหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าส่วนหลังถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายเชิงของย่อหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างใช่หรือไม่นะใช่หรือไม่นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเชิงยอหญิงก็ตรงนี้ไงลูกนี่เด็กๆ ดูบนกระดานนี่คือเชิงยอหญิงเห็นไหมเนี่ยอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่ากับส่วนหลังคือส่วนหลังที่เราเขียนตรงนี้นี่นะถูกต้องต่อไปข้อนี้ล่ะลูกไส้ของสฤาษีอยู่ในส่วนที่2เวลาเขียนสฤาษีไส้ของมันไส้อยู่ในส่วนที่2ใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายเด็กๆปลายทางทำสัญลักษณ์ได้เลยหรือยกแผ่นป้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องในส่วนที่สองต่อไปสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระโอสูงเท่าตัวอักษรสูงเท่าตัวอักษรเลยนะถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายเป็นการทบทวนความรู้ของเราเป็นคำตอบที่ผิดถูกต้องแล้วต้องสูงเท่าไหร่ไม่เกิน2เมตรสูงเท่าตึกเลย2ส่วนเด็กปลายทางก็ตอบได้ถูกต้องครับต้องสูงเลยตัวอักษรไม่เกิน2ส่วนเยี่ยมมากต่อไปข้อนี้ล่ะสระอูเขียนอยู่ล่างตัวอักษรในส่วนที่2ใช่หรือไม่สระอูเขียนอยู่ล่างของตัวอักษรอยู่ในส่วนที่2ใช่หรือไม่มีคนไม่ยกเพราะว่าไม่ได้กลับไปทบทวนหรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ข้อนี้ถูกต้องครับใครตอบผิดดูใหม่นะสระอูข้างล่างอยู่ในส่วนที่2นะลูกนะเดี๋ยวเราลองเขียนกันต่อไปตรงนี้ล่ะหลักการล่ะสระอีให้ลากขีดขึ้นไปต่อจากปลายสระอีลองเขียนสระอีบนอากาศสิครับนักเรียนปลายทางและต้นทางเขียนพร้อมกันไปเริ่มสระอีขึ้นไปหรือเขียนผิดทุกอีกก่อนแล้วลากลงมายกแผ่นป้ายคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดสระอีลากขึ้นลากขีดขึ้นไปต่อจากปลายสระอีเป็นคำตอบที่ผิดนะแสดงว่าจำได้ใช่ไหมการที่เราเขียนสระอีเราต้องเขียนพินทุอีก่อนแล้วตามด้วยฝนทองคุณครูกันบอกว่าให้จำเสมอว่าฝนมันตกลงมาจากบนฟ้าตกลงมาจากบนลงมาข้างล่างเราจะไม่เขียนสระอีแบบนี้ผิดเราเขียนสระอีแล้วก็ลากข้างบนลงล่างตึ๊บลงมาโอเคผ่านข้อนี้ล่ะสระอือเขียนเหมือนสระอีเพิ่ม1ขีดด้านนอก
1 ขีดด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหม

0: อ่ายกแผ่นป้ายยกแผ่นป้ายยกแผ่นป้ายยกแผ่นป้ายถ้าพร้อมแล้วเฉลยก็คือผิดใครใครรู้หลักการข้อที่ถูกบ้างเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูสิลูกคืออะไรลูกเพิ่มหนึ่งขีดที่ไหน
1: ด
0: ้
1: านใน
0: ด้านในด้านในถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะดังนั้นเด็กๆทุกคนปลายทางและต้นทางทำได้ดีมากๆคุณครูกันขอปรบมือให้เลยนะครับทุกคนและปรบมือกับตัวเองด้วยถือว่าเด็กๆทบทวนความรู้ที่คุณครูกันสอนได้ในชั่วโมงที่แล้วดีมากแต่เรื่องที่เรายังไม่ได้ทบทวนนะครับก็คือเกี่ยวกับลักษณะของการนั่งเรามาดูลักษณะของการนั่งอีก1รอบว่าเราต้องนั่งอย่างไรจึงจะนั่งเขียนได้อย่างถูกต้องแล้วทำให้ตัวอักษรที่เราเขียนนั้นสวยงามนะครับข้อที่1ใครเป็นตัวแทนอ่านเด็กๆปลายทางยืนขึ้น1คนต้นทางยืนขึ้น1คนเทปเด็กปลายทางอ่านได้เลยครับพร้อมแล้วอ่านหลักการนั่งที่ถูกต้องข้อที่1ก็คือ
2: หันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงอาจทำให้หลังคด
0: โอเคถูกต้องครับคนต่อไปคนที่2เด็กปลายทางยืนขึ้นเลยครับน้ำหนาวยืนแล้วต้นทางอ่านให้ชัดให้เสียงดังนะลูกไป
2: แขนทั้ง2ข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือผ่านไว้กับขอบโต๊ะ
0: พาดลูก
2: พาดไว้กับขอบโต๊ะข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกิน
0: โอเคนั่งลงได้ต่อไปครับปลายทางคนที่3และต้นทางคนที่3ขอเลือกกลุ่มที่5 1คนเอาหนูคนนู้นลูกมายืนขึ้นเลยหนูชื่ออะไรนะคะลูกปัดยืนเด็กๆปลายทางยืน1คนนะครับข้อที่3อ่านพร้อมกันเลยป้าย
2: กระดาษต้องตรง
0: ตั้งสติเอาใหม่ลูกเริ่มข้อ3ใหม่เลย
2: กระดาษต้องวางให้ตรงไว้หน้าผู้เขียน
0: โอเคนั่งลงได้ครับเด็กปลายทางก็เก่งมากต่อไปคนที่4กลุ่มที่4ลูกขอ1คนตัวกิจยืนลูกเด็กปลายทางนะ1คนอ่านพร้อมกับเซอร์กิจเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
2: จับดินสอหรือปากกาพอเหมาะไม่แน่นเกินไปนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการวมกับนิ้วกลางมือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อย
0: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับต่อไปคนที่5ขอกลุ่มที่2 1คนอาสาสมัครคนนี้ไม่ค่อยพูดนะพูดสักบ้างนะอ่ะเริ่มเลยลูกเด็กปลายทาง1คนนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: ขณะคัดลายมือแขนมือและนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กัน
0: โอเคเด็กปลายทางและต้นทางนั่งได้ครับอัปรมให้กับเพื่อนๆหน่อยที่เป็นตัวแทนในการอ่านยอดเยี่ยมมากครับเป็นไงเด็กหญิงอายบอกไม่ค่อยอ่านแต่อ่านเมื่อไหร่ละก็ทุกคนตายเรียบเพราะอ่านได้ถูกต้องรอเรือควบกล้ำชัดเจนเยี่ยมยอดมากๆเลยครับดังนั้นวันนี้ถึงงานที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันทำพร้อมๆกันโดยต้องนึกถึงหลักของการคัดลายมือนั่นก็คือการนำบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยและบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้านำมาคัดลายมือซึ่งตอนนี้เด็กๆปลายทางได้นำสมุดคัดลายมือขึ้นมาบนโต๊ะแล้วและต้นทางก็พร้อมที่จะคัดลายมือแล้วดังนั้นเราจะมาลงมือคัดลายมือเรื่องเด็กน้อยกันก่อนวันนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูขอแค่1บท1เรื่องคือเรื่องบทเด็กน้อยและบทวิชาหนาเจ้ากลับไปคัดเป็นการบ้านซึ่งลักษณะการเขียนก็จะต้องเขียนหัวเรื่องเขียนชื่อบทว่าเด็กน้อยแล้วขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตามด้วยบทที่เราจะต้องเขียนแบบนี้นะครับเป็นต้นหรือว่าบทวิชาหนาเจ้าที่จะกลับไปคัดเป็นการบ้าน เราก็จะต้องเขียนหัวเรื่องแบบนี้ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็เริ่มคัดแบบนี้ให้สวยงามตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆปลายทางก็สามารถลงมือคัดลายมือได้เลยโดยที่ต้องมีมารยาทในการเขียนและต้องนึกถึงหลักการคัดลายมือด้วยส่วนคุณครูนะครับช่วยเดินตรวจสอบนักเรียนว่าเขียนถูกหรือเขียนผิดตรงไหนแล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันได้เลยครับเด็กๆตอนนี้เขียนวันที่เสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะเอาละตอนนี้เด็กๆเขียนวันที่นะครับปลายทางและต้นทางเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้น1เส้นลงมีเขียนวันที่เด็กๆเขียนวันที่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเด็กรอคุณครูเขียนวันที่ก่อนนะเด็กปลายทางตอนนี้เขียนวันที่ไว้หรือยังครับเด็กต้นทางก็บางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมรอคุณครูสักครู่หนึ่งเหล่าดินสอไว้แหลมพร้อมแล้วนะแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและปลายทางเริ่มคัดหัวของชื่อบทอาขยานก่อนก็คือเด็กน้อยตรงกลางหน้ากระดาษนะครับเริ่มเขียนได้ต้องมีสมาธิใช่ไหมหัวกลมหัวกลมนะเห็นไหมต้องขออภัยคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูกันก็ลายมือไม่ค่อยสวยแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเด็กๆปลายทางไม้แต่ครูอยู่ในส่วนที่2บนมีคนดังนะต้องใช้สมาธิหัวกลม1ส่วนแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้รู้ว่านี่คือบทอาขยานของเราชื่อว่าเด็กน้อยเด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วนะเด็กต้นทางก็เสร็จแล้วเขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษแบบนี้ต่อไปเราเริ่มเลยบทเด็กน้อยวรรคแรกเขียนว่าอย่างไร
1: เด็กน้อย
0: โอเคเริ่มเลยครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยให้เขียนเว้นมา2ช่อง1 2เห็นมั้ยครับตรงนี้1เห็นมั้ยนี่1แล้วก็2เราเขียนไว้ประมาณนี้นะเริ่มเขียนเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเราต้องเงียบนะเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนจะไม่มีสมาธิเด็กเห็นไหมเวลาครูเขียนสระเอเขียนจากหัวไปหางเด็กเอ๋ย the

0: เด็กน้อยนอหนูม้วนหัวกลมหนึ่งส่วนและต้องขออภัยคุณครูและเด็กอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าคุณครูการถนัดซ้ายว่าแปลกประหลาดไหมนะไม่หรอกนะครับคุณครูถนัดซ้ายคุณแม่ก็สอนมือขวาคุณครูก็สอนมือขวาแต่เด็กชายกันดื้อก็เอามือซ้ายมานะครับโอเคจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับบางครั้งเขียนไปก็อาจจะบางบ้างนะครับต่อไปวรรคที่สองเด็กเอ๋ยเด็กน้อยต่อไปความรู้เราย
1: าว
0: เร่ง
1: สื่อสาร
0: มันหน้ามันเล่นต่อคำเลยมาเริ่มวรรคที่2เขียนด้านหน้านะครับเว้นไว้1ช่องแล้วเริ่มเขียนตรงนี้นะครับเริ่มเขียนตรงนี้นะเว้นไว้สัก1ช่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้

สระอูอยู่ในส่วนที่2นึงไงเครื่องหมายบนอยู่ส่วนที่2เราสระเอเขียนจากหัวไปหางไม้หน้าความรู้เรารอเอาเราความรู้เรายังด้อยไม่เห็นอากาศอยู่ในส่วนที่2ด้านบนหมายความรู้เรายังด้อยวรรณยุกต์โทอยู่ส่วนที่2เร่งศึกษา

ไส้ของสรฤาษีอยู่ในส่วนที่2แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรากข้างความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราลองดูแล้วว่าเห็นไหมของคุณครูกันตัวแต่ละตัวก็ช่องไฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังห่างกันยังเว้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มีตัวนึงที่เห็นชัดคือรอเรือเห็นไหมลูกว่าของคุณครูเนี่ยยังเขียนไม่เต็มบรรทัดครูก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการลบนะลบแล้วลองเขียนใหม่ดูสิเต็มบรรทัดแล้วเด็กๆต้นทางครับเสร็จหรือยังวรรคนี้ยังนะต่อไปวรรคที่3ความรู้เราได้เรียนศึกษาเมื่ออะไรลูกเมื่อเติบใหญ่ต่อไปเราจะได้มีวิชาคราวนี้เว้นไว้1ช่องด้านหน้า

ชิงของยอหญิงเห็นไหมลูกอันที่หนึ่งการวางวรรณยุกต์เอกเห็นไหมครับตรงคำว่าใหญ่วรรณยุกต์จะอยู่ตรงกับเส้นนี้นะครับของยอหญิงเส้นสุดท้ายเมื่อเติบใหญ่เราจะได้

0: ิสัญชนีครับเราจะได้มีวิชาช้อช้างหัวขมวดหักหน้าบนหาไม่เกิน2 ส่วน
1: ครับ
0: เราจะได้มีวิชา

ปอปาของครูไม่สวยขอลบนะครับแล้วเขียนใหม่ลบให้สะอาดนะลูกเห็นไหมเวลาที่เราเขียนผิดเราก็ต้องลบให้สะอาดก่อนแล้วเริ่มเขียนใหม่เราจะไม่เขียนทับไปเลยหางปอปลาต้องไม่เกิน2ส่วน

เอาละครับคุณครูการขอคัดเป็นตัวอย่างเท่านี้นะครับได้แค่4วรรคส่วนเด็กๆก็ต้องคัดให้ได้ถูกหลักนะครับคัดต่อไปอ่ะยังพอมีเวลาเหลือตอนนี้เด็กๆลงมือคัดได้เลยครับคัดต่อไป

0: ขียนพยายามให้ตัวเต็มบรรทัดหรือเรามีเส้นอยู่แล้วใช่ไหม4ส่วนเขียนหัวให้มันครบ1ส่วนเขียนช้าๆการคัดลายมือก็จะเหมือนการที่เราได้ทำสมาธิไปด้วย
1: เขียน
0: วรรคละ1บรรทัดลูกอันนี้เป็นเด็กน้อยใช่ไหม

ว้าวเธอคิดลายมือสวยแต่เหมือนตัวจะสิงไปในสมุดแล้วเสียบเอามีที่ลูกฮึบนี่ก็เหมือนกันน้ำมูด้วยนั่งตรงฮึบเข้าตูด้วยลูกตรงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะลูกเห็นไหมเขียนค่อยเรื่อยเอาใหม่เอาใหม่ลบลบรอเรือเห็นไหมลูกมันมีเส้นทางกับเส้นหลักหนูเลยเส้นมาแล้ว

ียนตัวนอนอยู่เลยนะลูกเวลาที่หนูเขียนถ้าหนูอ่ะมานะแล้วเขียนหัวลงมาเป็นเส้นกลมๆใช่ไหมลงมาด้านล่างแล้วพอเราม้วนหัวเราต้องม้วนแค่หนึ่งส่วนประมาณนี้ขึ้นไปสูงเลยนะส่วนที่เหลือถูกแล้วการวางตำแหน่งของเครื่องหมายหรือว่าไม่ใช่คู่ไว้ส่วนที่สองทูวรรณยุกต์โทที่สองถูกต้องต้องปรับดูตัวอื่นก็เหมือนกันเช่นมอม้านี่ก็เหมือนกันนะหัวกลมให้ได้แค่หนึ่งส่วน

0: เอาละครับเด็กๆทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเวลาหมดเวลาสำหรับการฝึกเขียนคัดลายมือนะครับในชั่วโมงนี้แต่แน่นอนเราสามารถกลับไปคัดที่ใดได้อีกที่บ้านหรือที่โรงเรียนในห้องสมุดเมื่อมีเวลาว่างก็กลับไปคัดได้แต่คัดลายมือแล้วก็ต้องคัดให้ถูกหลักซึ่งหลักของการคัดลายมือก็มีอยู่ไม่กี่ข้อขอให้ทำให้ได้แล้วเราก็จะลายมือได้สวยงามเขียนลายมือได้อย่างสวยงามนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ทุกคนทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางวางดินสอก่อนแล้วก็มองมาที่ไหนที่คุณครูกันที่สูงอยู่หน้าห้องสูงอยู่ในหน้าจอตอนนี้ยืนเหมือนยีราฟยีราฟดีนะที่ให้เป็นยีราฟหรือว่าให้เป็นผีชนิดหนึ่งนะแล้วไปนะแล้วไปโอเคเอาล่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางวางดินสอนะครับแล้วก็มองมาที่คุณครูกันเด็กๆต้นทางก็พร้อมแล้วที่จะมาสรุปความรู้กันจากการที่เราได้ลองเรียนลองคัดลองฝึกแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่าการเขียนคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างเฮ้ยลูก
1: คนอื่นอ่านออกครับ
0: เพื่อคนอื่นอ่านออกโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกต้องครับมีอย่างอื่นไหมนอกจากการคัดลายมือที่สวยงามจะช่วยให้คนอื่นอ่านออกแล้วนะว่าส่งมาให้เพื่อนหน่อยลูกแบมแบมหยุดเขียนได้แล้วค่ะนะนี่คือเวลาสรุปความรู้ของเราแล้วนอกจากการเขียนคัดลายมือสวยๆจะทำให้คนอื่นอ่านออกแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรได้อีกลูก
2: ฝึกให้เขียนถูกต้องครับ
0: ฝึกเขียนถูกต้องก็ถูกต้องนั่นแหละก็เขียนให้ถูกต้องก็ได้แต่นอกจากที่เพื่อนๆตอบแล้วการเขียนคัดลายมือยังเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งใจจะฝึกความเป็นระเบียบและความเป็นผู้มีศิลปะในการเขียนการคัดลายมือที่ถูกต้องตามแบบอักษรไทยจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีตัวอักษรเป็นของเราเองนะครับซึ่งหวังว่าหลังจากจบชั่วโมงเรื่องการคัดลายมือไปแล้วนักเรียนทุกคนจะกลับไปฝึกแล้วก็คัดลายมือให้สวยงามได้ทุกวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยที่ต้องเขียนสวยทุกวิชาต่อไปนี้ก็ต้องเขียนได้อย่างสวยงามนะครับส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือมีใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนบันทึกประจำวัน

0: และบทอ่านเรื่องตัวอย่างบันทึกประจำวันจากเพจเรไรรายวันและก็สมุดบันทึกไดอารี่ของนักเรียนคนละ1เล่มเพราะว่าเราจะไปเรียนเรื่องการเขียนบันทึกประจำวันกันครับเด็กๆคนไหนที่ไม่เคยเขียนบันทึกประจำวันเลยตั้งแต่เกิดมา8ปี9ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลองมาเขียนบันทึกประจำวันแล้วมาดูความหมายกันว่าบันทึกประจำวันคืออะไรนะครับในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทั้งเด็กๆต้นทางทุกคนและปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แสงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นะคะแต่จะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องของการหาจำนวนถัดไปนะคะโดยที่คุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะจะเป็นกิจกรรมรูปถัดไปนะคะกิจกรรมรูปถัดไปคุณครูจะมีบัตรนะคะบัตรภาพทั้งหมด5ใบมาแสดงให้กับนักเรียนนะคะโดยที่คุณครูจะค่อยๆเปิดบัตรภาพนี้ทีละ1ใบนะคะแล้วให้นักเรียนลองทายว่าใบถัดไปจะมีรูปร่างหรือว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเริ่มเปิดจากใบที่1เลยไหมคะเริ่มเลยนะคะใบที่1ใบที่1เป็นรูปลักษณะอย่างไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะ1รูปนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปไปดูใบที่2ค่ะใบที่2เป็นอย่างไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาต่อกันกี่รูปนะคะ
1: 3
0: รูปนั่นเองนะคะใบที่2มี3รูปต่อไปใบที่3นักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรจะมากขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองดูใบที่3ใบที่3เป็นแบบนี้เหมือนที่นักเรียนคิดไว้ไหมมีกี่รูปคะใบที่3มี5รูปต่อไปคุณครูจะให้ทายว่าใบที่4จะมีลักษณะอย่างไรนะคะ
1: 7
0: ใบที่4จะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราลองให้ตัวแทนนะคะมาแสดงบัตรภาพมาจัดรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นแบบรูปที่4ใบที่4ที่นักเรียนคิดดูนะคะเริ่มจากใครดีคะให้กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เดี๋ยวนักเรียนลองมาจัดดูนะคะว่าใบที่4นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนจัดเลยค่ะมารับที่ครูเลยแล้วก็จัดบนนี้เลยค่ะแปะเลยพอไหมคะไม่พอดูสิคะเป็นอย่างไรเอ่ยอันนี้เหมือนใบที่3เลยใช่ไหมคะใบที่4เป็นอย่างไรนะใบที่4จะเป็นอย่างไรนะใบที่4เพื่อนจัดแบบนี้คิดว่าถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะนักเรียนชื่อวุฒิชัยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวมาดูใบที่4ค่ะวุฒิชัยเขียนมาทางนี้วุฒิชัยบอกว่าบัตรภาพใบที่4จะมีลักษณะแบบนี้นักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
1: ไม
0: ่ไหนใครเห็นด้วยไหนใครไม่เห็นด้วยกับวุฒิชัยคนที่ไม่เห็นด้วยคิดว่ารูปถัดไปจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวคนที่ไม่เห็นด้วยใครดีคะเดี๋ยวมาจัดให้วุฒิชัยหน่อยเร็วให้อีคิวลองมาจัดดูนะวุฒิชัยเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก่อนนะลูกวุฒิชัยคิดว่าเป็นแบบนี้อีคิวคิดว่าเป็นแบบไหนคะอีคิวบอกว่าจะต้องนำมาต่อด้านหลังแบบนี้ไหนใครเห็นด้วยกับอีคิวแล้วใครไม่เห็นด้วยคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าบัตรภาพต่อไปนะคะใบที่4จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆใบที่4จะมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะ

0: จะมี7รูปใช่ไหมคะทั้งอิคคิวแล้วก็ทั้งวุฒิชัยคิดเหมือนกันเลยว่าจะมีบัตรภาพทั้งหมด7รูปนะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด7รูปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบัตรภาพใบที่4มี7รูปจริงหรือไม่และมีลักษณะเป็นอย่างไรบัตรภาพใบที่4เหมือนของใครคะเหมือนของอิคคิวเลยใช่ไหมคะแล้วจำนวนล่ะคะนักเรียนลองนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมสิคะมี7รูปเหมือนกันเลยนะคะถูกต้องเลยทั้งวุฒิชัยและอิคคิวนะคะสามารถคาดการได้ว่าใบที่4จะต้องมีรูปสี่เหลี่ยมจำนวน7รูปต่อกันนะคะแต่ว่าลักษณะอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนะคะต่อไปใบที่5ล่ะบัตรภาพใบที่5นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3อ่ะเดี๋ยวออกมานำเสนอนะคะรัฐนานหนูจะเพิ่มกี่รูปคะเพิ่มมีกี่ใบดี
1: 2
0: นะเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วนักเรียนคะเพื่อนๆลองสังเกตดูของรัฐนันท์สิคะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เห็นด้วยกับรัฐนันท์ไหมคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: แล้วของรัฐนันท์เขาเพิ่มขึ้นมากี่ใบกี่รูป
2: 2
0: รูป2ใบกลายเป็นมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 9
0: มีทั้งหมด9รูปนะคะคิดว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะว่าใบที่5ถูกต้องหรือไม่รัฐนันท์ขอบใจมากค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะใบที่5ใบที่5จะมีลักษณะแบบนี้เลยต่อไปข้างหลัง2ใบนะคะดังนั้นใบที่5จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่ใบคะ
2: 9
0: ใบนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นภาพของแบบรูปของรูปสี่เหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นทีละ2รูปใช่ไหมคะนักเรียนมาดูที่จำนวนค่ะจำนวนใบที่1มี1รูปใบที่2มี3ใบที่3มี5ใบที่4มี7และใบที่5มี9รูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจำนวนทั้ง5นี้นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจำนวนทั้ง5จำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะนักเรียนตัวเลขเขาเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะจาก1ไป3ก็เพิ่มมา2จาก3ไป5ก็เพิ่มขึ้น2จาก5ไป7ก็เพิ่มขึ้น2และสุดท้ายจาก7ไป9ก็เพิ่มขึ้น2นั่นเองนะคะชุดจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้เราเรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองเมื่อนักเรียนนะคะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวนแล้วว่าเพิ่มขึ้นทีละ2เพิ่มขึ้นทีละ2นักเรียนจะสามารถการจำนวนถัดไปได้นักเรียนคาดการจำนวนถัดไปได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นจำนวนที่6ล่ะจะต้องเป็นจำนวนอะไรคะ11ใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองนะคะนี่ก็คือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แบบรูปของจำนวนดังนั้นเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมหาจำนวนถัดไปในแบบรูปซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีใบกิจกรรม 1.6 ให้กับนักเรียนด้วยและอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นกระดาษขนาด A3 คุณครูเตรียมไว้ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกระดาษขนาด A3 นักเรียนได้รับหรือยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้รับไหมคุณครูปลายทางช่วยแจกให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

แล้วต่อไปค่ะจะมีไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันแต่ละกลุ่มได้รับหรือยังคะคุณครูเตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไม้จิ้มฟันและกระดาษ A3 นี้จะนำมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาฟังขั้นตอนต่อไปนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมนะคะว่าเราจะดำเนินกิจกรรมอย่างไรซึ่งกิจกรรมของเรานะคะคุณครูกับนักเรียนทั้งหมด4รูปเพื่อให้นักเรียนทายรูปที่5ว่าจะมีลักษณะอย่างไรและใช้ไม้จิ้มฟันกี่อันนะคะรูปที่1มีลักษณะแบบนี้คุณครูขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันจัดไม้จิ้มฟันนะคะจัดไม้จิ้มฟันลงบนกระดาษ A3 ที่คุณครูมอบให้ให้ได้รูปแบบรูปที่1พร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครยังไม่ปรบมือปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งให้นักเรียนไม้จิ้มฟันลงในกระดาษ A3 ให้ได้แบบรูปที่1เริ่มค่ะใช่ค่ะจัดไม้จิ้มฟันนะคะลงในกระดาษ A3 ให้ได้แบบรูปที่1

0: กลุ่มที่3เสร็จแล้วนะคะท่าทางวันนี้กลุ่มที่3จะได
1: ้
0: กลุ่มที่4ท่าทางกลุ่มที่4จะได้รางวัลนะคะโอเคเดี๋ยวรอกลุ่มที่5แป๊บนึงนักเรียนอย่าให้มันกลิ้งนะคะลูกได้หรือยังลูกลูกจะได้เสร็จเร็วๆกลุ่มอื่นเขาเสร็จกันแล้วนะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วรอกลุ่ม5แป๊บนึงนะคะใช่กันเลยกลุ่มที่5ตอนนี้กลุ่มไหนได้แล้วหันมาค่ะโอเคมือลงนักเรียนมาดูกลุ่มที่1ได้แบบรูปที่1หรือยังคะ
2: ได
0: ้แล้ วกลุ่มที่2 3 4ได้แล้วใช่ไหมกลุ่มที่5ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเสร็จหรือยังเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้แต่ละกลุ่มนับจำนวนไม้จิ้มฟันที่ตนเองใช้ในการสร้างรูปที่1ได้เท่าไหร่คะ16

0: นิดนึงนับแล้วได้16อันกลุ่มอื่นล่ะคะ16เหมือนกันใช่ไหมคะรูปที่1ได้16อันให้นักเรียนนำใบกิจกรรม 1.6 ขึ้นมาแล้วบันทึกไว้ค่ะรูปที่1ใช้ไม้จิ้มฟัน16อันบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วมาดูรูปที่2ให้นักเรียนนะคะจัดไม้จิ้มฟันแบบรูปที่2ค่ะจัดตามรูปที่2นี้เลยนะคะบางกลุ่มเสร็จเร็วมากเลยเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นว่ากลุ่มที่4เสร็จก่อนใครเลยกลุ่มที่4ทำอย่างไรคะถึงเสร็จก่อนเพื่อนเลยนักเรียนตอบโดยใช้ไมค์ค่ะใครตอบพิชานันพิชานันตอบได้เลยค่ะ
1: เอาออกไป3 อันค่ะ
0: นักเรียนหยิบออกกี่อันนะคะยืนขึ้นแล้วตอบนักเรียนทำยังไงนะคะ
1: เอาออกไปค่ะ
0: เอาออกไปกี่อันคะ
1: 3อันค่ะ
0: เอาออกไป3อันทำให้กลุ่มที่4สามารถจัดได้รูปที่2อย่างรวดเร็วเลยนะคะกลุ่มที่4เก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3ใช้วิธีเหมือนกับเพื่อนมั้ยคะเหมือนกันแต่อาจจะหยิบออกช้ากว่าเพื่อนไม่เป็นไรแล้วต่อไปนักเรียนนับค่ะนักเรียนนับดูว่ารูปที่2ใช้เท่าไหร่13ถูกต้องค่ะนะคะสร้างรูปที่2เสร็จแล้วให้บันทึกจำนวนไม้จิ้มฟันไว้ในใบกิจกรรมค่ะ13อันบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจัดไม้จิ้มฟันแบบรูปที่3ค่ะจัดเลยนะคะจัดเรียบร้อยหรือยังเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วนับจำนวนไม้จิ้มฟันในรูปที่3แล้วบันทึกค่ะได้เท่าไหร่คะ10อันบันทึกลงในใบกิจกรรมเลยนะคะต่อไปเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะต่อไปรูปที่4จะมีลักษณะอย่างไรพอเดาได้ไหมคะรูปที่4นะคะให้นักเรียนจัดไม้จิ้มฟันแบบรูปที่4นับจำนวนไม้จิ้มฟันแล้วจดบันทึกไว้ในใบกิจกรรมเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเสร็จหมดแล้วนะคะบันทึกจำนวนไม้จิ้มฟันเลยไม้จิ้มฟันมีจำนวนกี่อันคะรูปที่4มีกี่อันคะมี7อันนะคะต่อไปรูปที่5รูปที่5นักเรียนคิดว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนลองจัดเองก่อนค่ะแล้วรูปที่5มีลักษณะเป็นอย่างไรคะสี่เหลี่ยมช่องเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมช่องเดียวแบบนี้ใช้ไม้จิ้มฟันทั้งหมดกี่อันสี่อันจดบันทึกเลยค่ะจดบันทึกเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือเสร็จแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรานะคะมาพิจารณาจำนวนไม้จิ้มฟันที่นักเรียนได้เขียนไปรูปที่1ใช้ไม้จิ้มฟันกี่อันคะ16อันรูปที่2ใช้กี่อัน13อันรูปที่3ใช้กี่อัน10อันรูปที่4ใช้กี่อัน7อันรูปที่5ใช้กี่อัน4อันนะคะต่อไปนักเรียนสังเกตที่ชุดจำนวนทั้ง5จำนวนนี้นะคะ ซึ่งจำนวนต่างๆเกิดมาจากจำนวนไม้จิ้มฟันของแต่ละรูปใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนชุดจำนวนนะคะที่ได้จากการจัดไม้จิ้มฟันของแต่ละรูปเขียนลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนเลยค่ะในใบกิจกรรม 1.6 นะคะให้นักเรียนเขียนชุดจำนวนของไม้จิ้มฟันนี้ลงในใบกิจกรรม 1.6 ได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาสังเกตชุดจำนวนนี้ค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจำนวนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงลดลงทีละเท่าไรเอ่ยลดลงทีละ3ใช่ไหมคะจาก16ไป13ลดลง3นะคะจาก13เหลือ10ก็ลดลง3เป็น7ก็ลดลง3และสุดท้ายเป็น4ก็ลดลง3เหมือนกันดังนั้นชุดจำนวนนี้นะคะจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3ค่ะซึ่งในใบกิจกรรม 1.6 บรรทัดสุดท้ายนะคะเขียนว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ3นักเรียนเติมคำตอบลงไปเลยนะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เติมต่อไปเลยนะคะลดลงทีละ3นั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3นักเรียนสามารถหาจำนวนถัดไปต่อจาก4ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะจำนวนถัดไปต่อจาก4คือจำนวนอะไรคะก็คือ1นั่นเองใช่ไหมคะ4ลบด้วย3เหลือ1เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าแบบรูปนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเราก็สามารถหาจำนวนถัดไปได้เมื่อเราหาความสัมพันธ์ของแบบรูปได้เราก็จะสามารถคาดการจำนวนต่อไปได้นั่นเองค่ะดังนั้นจะได้ว่ารูปที่5นี้นะคะจะมีจำนวนไม้จิ้มฟัน4อันนั่นเองเมื่อเราทราบความสัมพันธ์ของแบบรูปแล้วเราสามารถคาดการจำนวนถัดไปได้นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมลองสร้างดูกิจกรรมลองสร้างดูเป็นอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังนะคะกิจกรรมลองสร้างดูนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนสร้างแบบรูปขึ้นมาเองแบบรูปของจำนวนที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันก็ได้นะคะให้นักเรียนสร้างแบบรูปของจำนวนนะคะทำเป็นกลุ่มนะนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบรูปของจำนวนอาจจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันก็ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันนะคะหรืออาจจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าๆกันก็ได้นักเรียนอยากจะให้ลดลงทีละเท่าๆกันเนี่ยลดลงทีละเท่าไหร่ก็ให้ปรึกษากันนักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค่ะ
0: ปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เริ่มกิจกรรมนะคะแต่ว่าถ้าหากนักเรียนคนใดนะคะมีคำถามสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้เลยแล้วใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะคะด้วยความสามัคคีรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายค่ะแล้วคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างที่นักเรียนทำงานนะคะคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: นะคะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจดีแล้วนักเรียนลงมือทำได้ค่ะ

0: งกลุ่มที่1ค่ะคุณครูได้ตัวแทนออกมานำเสนอแล้วนะกลุ่มที่1มีแบบรูปเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะหนูมาแปะตรงนี้ลูกอย่ามาแปะตรงนี้นะคะทุกกลุ่มปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วหันมาดูกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีจำนวนอะไรบ้างชุดจำนวนของเขามีอะไรบ้าง
1: 1
0: 5 9
1: 13
0: 13นักเรียนคิดว่าจำนวนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่1นี้เป็นแบบรูปไหมคะเป็นแบบรูปแล้วเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันด้วยใช่ไหมทีละเท่าไหร่ทีละ4กลุ่มไหนจะบอกว่าจำนวนถัดไปคืออะไรยกมือกลุ่มที่5กลุ่มที่5อ่ะกลุ่มที่5ยืนขึ้นค่ะลูกกลุ่มที่5คะจำนวนถัดไปคือจำนวนใด17หนูคิดจากอะไรคะหนูคิดได้ยังไงลูกทำไมถึงเป็น17เพราะว่าอะไรคะเพิ่มขึ้นทีละ4แล้วหนูเพิ่มทีละ4จากเลขอะไรลูกเพิ่มจาก1เพิ่มมา4เป็น5เพิ่มมาอีก4เป็น9เพิ่มมาอีก4เป็น13และเพิ่มมาอีก4 13เพิ่มมาอีก4กลายเป็น17แบบที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากค่ะกลุ่มที่1เป็นแบบรูปถูกต้องนะคะเดี๋ยวนำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บได้เลยเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะแล้ว

0: ก็เพื่อนที่ตอบคำถามด้วยต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2พร้อมออกมานำเสนอหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาเลยนักเรียนเดี๋ยวปิดรูปที่จีไว้ก่อนนะลูกเอ๊บเอามานี
1: ่
0: นี่เลยแล้วปิดรูปที่จีไว้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นแบบรูปของจำนวนเหมือนกันดีค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนเหมือนกันนะคะแต่แสดงจำนวนโดยใช้รูปอะไรแสดงจำนวนโดยใช้รูปอะไรคะลูกแก้วชาไข่มุกใช่ไหมรูปที่หนึ่งมีกี่รูปรูปที่หนึ่งมีกี่รูปคะ1 2 3 4 5 6 7มี7รูปหนูดินปากกาให้คุณหน่อยลูกมี7รูปคุณครูเขียน7ไว้นะรูปที่1มี7รูปรูปที่2มีกี่รูปคะ5รูปค่ะรูปที่2มี5รูปรูปที่3มีกี่รูปคะ5รูปที่3มี3รูปแล้วจำนวนถัดไปคือจำนวนอะไรใครตอบได้ก่อนที่จะตอบว่าจำนวนถัดไปคือจำนวนอะไรแบบรูปของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: ลดลง
0: ลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละ2ดังนั้นจำนวนถัดไปคือ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยรูปที่4ของเพื่อนคือมีแค่1รูปเท่านั้นถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะขออีก1กลุ่มได้ไหมคะนักเรียนใกล้จะหมดเวลาแล้วเนื่องจากวันนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5มีคนออกมานำเสนอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูขอเป็นกลุ่ม4ออกมานำเสนอจำนวนหน่อยค่ะขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เขียนความสัมพันธ์มาให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยเลยแบบรูปของกลุ่มที่4หนูบอกจำนวนเพื่อนเลยค่ะจำนวนที่1คือ
2: 7ค
0: ่ะจำนวนที่2คือ
2: 10ค่ะ
0: 10ค่ะจำนวนที่3คือ
2: 13ค่ะ
0: 13เพื่อนให้จำนวนมาเยอะนะคะจำนวนที่4คือ
2: 16ค่ะ
0: 16จำนวนที่5คือ
2: 19ค่ะ
0: 19จำนวนที่6คือ
2: 21ค่ะ
0: 21จำนวนของเพื่อนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3จำนวนถัดไปคือ24ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องนะคะ21เพิ่มอีก3เป็น24นะคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยค่ะส่วนกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแบบรูปของนักเรียนถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบผลงานของนักเรียนด้วยนะคะว่าแบบรูปที่นักเรียนสร้างขึ้นมานั้นเป็นแบบรูปหรือไม่นะคะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและให้เพื่อนๆในห้องช่วยทายด้วยนะคะว่าจำนวนถัดไปคือจำนวนใดค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องแบบรูปใช่ไหมคะแบบรูปที่ของจำนวนนับนะคะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากันนั่นเองนะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มหรือลดลงทีละเท่ากันนี้เป็นอย่างไรเป็นชุดจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยในลักษณะของการเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็เพิ่มทีละเท่ากันถ้าลดลงก็ลดลงทีละเท่ากันนั่นเองแล้วนักเรียนมีวิธีในการหาจำนวนถัดไปได้อย่างไร
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่ออาจจะเป็นนับต่ออย่างไรคะก่อนที่เราจะนับต่อได้เราจะต้องนับต่อไปเท่าไหร่หรือนับลดลงเท่าไ

เราจะต้องหาความสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมลูกถ้าเราหาความสัมพันธ์ของแบบรูปได้ว่าแบบรูปนี้นะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3เราก็จะนับต่อไปอีก3ใช่ไหมคะถ้าลดลงทีละเท่าไหร่เราก็นับลดลงไปหรือจะใช้วิธีการลบก็ได้ใช่ไหมคะถ้าลดลงก็ใช้วิธีการลบถ้าจำนวนถัดไปเพิ่มขึ้นก็ใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะแล้วจึงหาจำนวนถัดไปต้องหาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนนะคะต่อไปในชั่วโมงถัดไปเราจะอยู่ในเรื่องของแบบรูปเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันจะเป็นการหาจำนวนถัดไปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นจำนวนในหลักร้อยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันลดลงก็ลดลงทีละเท่าๆกันจำนวนจะเพิ่มมากกว่าในชั่วโมงเรียนนี้นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะบัตรชุดของจำนวนนะคะแถบขบวนรถไฟในชั่วโมงถัดไปจะมีกิจกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนปลายทางช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 1.9 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบต

0: ตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งอาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat HAPITAT habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation ADAPTATION adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานแต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูชนาธิปแดงฉ่ำนะคะหรือครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1เลยค่ะนักเรียนคะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ช็อกโกแลต
0: รูปนี้เป็นรูปช็อกโกแลตใช่ไหมคะนักเรียนช็อกโกแลตมีลักษณะอย่างไรคะ
2: แข็ง
0: มีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะในรูปนะคะช็อกโกแลตมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมแข็งแล้วมีอะไรคะ
2: เรียบ
0: เพื่อนบอกเรียบมีอะไรอีกลักษณะเขาเป็นยังไง
2: สีออกน้ำตาล
0: เพื่อนบอกสีออกน้ำตาลมีอย่างอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางแล้วช็อกโกแลตมีลักษณะอย่างไรคะเมื่อกี้ตอบว่าอะไรบ้างนะตอบว่าแข็งอะไรอีกคะ
2: เหล
0: ี่
2: ยม
0: เรียบแล้วอะไรคะ
2: ส
0: ีน้ำตาลเพื่อนบอกเย็นในรูปสังเกตในรูปอะไรนะคะอะไรนะทึบอันนี้เป็นคำตอบที่เพื่อนได้บอกมานะคะนักเรียนคะถ้านำช็อกโกแลตไปวางไว้กลางแจ้งจะเกิดอะไรขึ้น
2: ละลาย
0: เพื่อนบอกละลายมีคำตอบอื่นอีกไหมช่วยกันตอบหน่อยมีคำตอบอื่นอีกไหมอะไรนะคะร้อนเพื่อนบอกเหลวแล้วยังไงอีกคะมีคำตอบอื่นอีกไหมถ้าไม่มีนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนถึงคิดเช่นนั้นที่นักเรียนตอบมาว่าละลายใช่ไหมที่เรียนตอบมาว่าละลายเหลวแล้วก็ร้อนนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรใครจะตอบยกมือเพื่อนตอบใช้ไมค์ลูก
3: มีความร้อนค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีความร้อน
4: เพราะแสงแดดมันร้อนมาก
0: เพราะแสงแดดร้อนมากมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเอาละค่ะเมื่อกี้นักเรียนก็ได้ตอบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นรูปที่นักเรียนได้สังเกตไปเมื่อสักครู่ก็คือรูปของช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตที่คุณครูถามไปก่อนหน้านี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะตอบใช่ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบค่ะ
4: จากแข็งกลายเป็นเหลวครับ
0: จากแข็งกลายเป็นเหลวเกิดขึ้นได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าจากแข็งกลายเป็นเหลวเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนตอบบ้างนะ
4: แสงแดดครับ
0: เกิดขึ้นได้จากแสงแดดเกิดขึ้นได้จากอะไรอีก
4: โดนความร้อนครับ
0: เพราะโดนความร้อนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกหรือเปล่านักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1ค่ะวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตและบอกลักษณะของวัสดุได้นั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้มีเหล่านี้เลยค่ะก็คืออย่างแรกอย่างที่1คือพาราฟินอย่างที่2คือดินน้ำมันอย่างที่3ชิ้นโลหะครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์หมุดโลหะหรือตะปูตัวเล็กก็ได้ค่ะอย่างที่4นะคะแท่งไม้ขนาดเล็กก็อย่างเช่นไม้ไอศกรีม ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะอย่างที่5นะคะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมอย่างที่6จานหลุมโลหะอย่างที่7นะคะกระป๋องทรายสำหรับดับไฟอย่างที่8ไม้ขีดไฟและ9ค่ะที่คีบค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะได้ทำวิธีอะไรบ้างซึ่งวิธีทำในข้อที่1ให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยช่วยอ่านพร้อมกันได้ไหมคะในข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กและก็บันทึกผลใช่ไหมคะมาดูกันต่อที่ข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรช่วยกันอ่านนะคะข้อที่2
2: วางพาราฟินดินน้ำมัน
0: อะไรนะคะอีกรอบข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำพาราฟินนะคะมาวางนำพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กนะคะมาวางบนจานหลุมโลหะดังรูปนี้นะคะซึ่งชิ้นโลหะนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางในวันนี้นะคะคุณครูจะใช้เป็นตะปูตัวเล็กนะคะก็เป็นดังรูปที่นักเรียนได้เห็นนี้นะคะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะเมื่อทำข้อที่2เสร็จแล้วมาดูวิธีทำข้อที่3ต้องทำอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะ
2: อธิบาย

0: เอาละค่ะข้อที่3นะคะเมื่อนักเรียนวางพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะแล้วก็แท่งไม้ขนาดเล็กบนจานหลุมโลหะแล้วนะคะข้อที่3นักเรียนจะต้องอภิปรายข้อควรระวังนะคะและสร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การจับของร้อนให้ปลอดภัยจะต้องทำอย่างไรนะคะและก็การทำงานเป็นทีมจะต้องทำอย่างไรเพราะนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการทำงานเป็นทีมนะคะเพื่อให้ได้ทำกิจกรรมในวันนี้อย่างปลอดภัยนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมคุณครูก็อยากจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะหลังจากที่ได้อ่านวิธีทำทั้ง3ข้อไปแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะคำถามคุณครูอยากจะถามว่าอันดับแรกเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องทำต้องสังเกตอะไรคะ
1: ลักวางพาราฟินครับ
0: ก่อนวางพาราฟินนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อน
1: สังเกต
0: สังเกตอะไรคะ
1: ลักษณะ
0: ของอะไรคะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตลักษณะของอะไรวะบ้างวัสดุมีอะไรบ้าง
1: ตะปูครับ
0: สังเกตลักษณะของอะไรนะคะ
1: ตะปูครับ
0: ตะปูมีอย่างอื่นอีกไหมคะเพื่อนคนอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมคะต้นกา
2: สังเกตลักษณะของตะปูดินแท่งไม้ขนาดเล็กพาราฟินครับ
0: สังเกตตะปูพาราฟินดินน้ำมันและก็แท่งไม้ขนาดเล็กดังนั้นวัสดุที่เราสังเกตมีกี่อย่างคะ มี4ชนิดใช่ไหมคะเอาละค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กนะคะคำถามต่อมานักเรียนคะลักษณะของวัสดุที่นักเรียนจะต้องสังเกตมีอะไรบ้างนักเรียนสังเกตพาราฟินดินน้ำมันใช่ไหมคะตะปูแล้วก็แท่งไม้ขนาดเล็กนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรของวัสดุบ้างคะสังเกตอะไรบ้างคะ
3: การเปลี่ยนแปลงครับ
0: สังเกตการเปลี่ยนแปลง
2: ร้อนครับ
0: ความร้อนก่อนที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงความร้อนนักเรียนจะต้องสังเกตนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะอะไรของเขาบ้างคะสังเกตลักษณะอะไรของวัสดุบ้างได้ไหมคะตอบได้ไหมคะ
1: นิ่มแข็งครับความนิ่มกับแข็งครับ
0: แข็งนิ่มก็คือเราจะเรียกแข็งกับนิ่มนะคะว่าเป็นเนื้อของวัสดุนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าเนื้อของวัสดุเขามีลักษณะอย่างไรนอกจากสังเกตว่าวัสดุแข็งหรือนิ่มแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรอีกสังเกตอะไรคะ
4: สีค่ะ
0: สีของวัสดุแล้วอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีเนื้อของวัสดุมีสีของวัสดุมีอะไรคะ
4: ความทึบค่ะ
0: ความทึบเพื่อนบอกความทึบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสังเกตอะไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตรูปร่างของวัสดุนะคะแล้วก็สีของวัสดุและเนื้อของวัสดุเนื้อของวัสดุได้ก็คือสิ่งที่เชฟได้บอกก็คือสังเกตว่าเนื้อของวัสดุแข็งหรือนุ่มหรือไม่นะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจการสังเกตไหมคะว่าต้องสังเกตอะไรบ้างเอาละค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะสิ่งที่นักเรียนเมื่อนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุทั้ง4ชนิดเนี่ยสังเกตเรียบร้อยลักษณะของเขาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อ
2: บันทึกผลครับ
0: บันทึกผลเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะต้องทำอะไรต่อเอ่ย
1: อธิบายครับ
0: อธิบาย
2: ดับไฟครับ
0: อะไรนะคะ
2: ดับไฟครับ
0: ดับไฟอธิบายดับไฟคิดว่าต้องทำอะไรต่อพอสังเกตเสร็จเรียบร้อยจะต้องทำอะไรต่อมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วนักเรียนจะต้องนำพาราฟินดินน้ำมันนะคะแล้วก็ชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กวางไว้บนจานหลุมโลหะนะคะนักเรียนจะต้องวางดินน้ำมันพาราฟินชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กบนจานหลุมโลหะนะคะจากนั้นนะคะ คุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดที่คุณครูได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะบนจานหลุมโลหะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเราถึงต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดไว้บนจานหลุมโลหะคะเราจะนำไปทำอะไรเอ่ยเพื่อนจะตอบนะคะ
2: สังเกตความแตกต่างครับ
0: สังเกตความแตกต่างวางไว้บนจานหลุมโลหะใช่ไหมคะเพื่อสังเกตความแตกต่างมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
5: ความร้อนครับ
0: ความร้อนเราจะต้องทำอะไรนะคะเอาไว้บนถัดแล้วก็คือ
5: สังเกต
0: สังเกตและนำไปทำอะไรนะเมื่อกี้เชฟบอกว่าความร้อนใช่ไหมนำไปให้ความร้อนถูกไหมคะ
5: คร
0: ับ เชฟบอกว่านำไปให้ความร้อนมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมถ้าไม่มีนักเรียนปลายทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปวางนะคะทั้ง4ชนิดนำวัสดุทั้ง4ชนิดไปวางบนจานหลุมโลหะก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องนำไปทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก็คือนำไปให้ความร้อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะนำวัสดุไปให้ความร้อนนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องทำอย่างไรทำอย่างไรคะก่อนนำไปให้ความร้อนความร้อนมีอันตรายกับตัวเราไหมคะ
5: ม
0: ีอันตรายกับคนอื่นไหมคะ
5: ม
0: ีก่อนที่จะนำวัสดุไปให้ความร้อนเนี่ยหรือทำให้ร้อนขึ้นนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อน
5: จุดก่อน
1: ครับ
0: จุดเพื่อให้ความร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่เราจะจุดเราจะต้องรู้อะไรก่อนเราจะต้องรู้อะไรก่อนคะ
4: รู้ข้อตกลงค
0: ่
4: ะ
0: รู้ข้อตกลงเราจะต้องตกลงเกี่ยวกับอะไรนะคะความปลอดภัยเราจะต้องรู้ข้อตกลงใช่ไหมคะจะต้องมาอภิปรายข้อควรระวังก่อนแล้วก็สร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และการจับของร้อนให้ปลอดภัยว่านักเรียนจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากความร้อนนะคะปลอดภัยจากตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งอันตรายให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะลงในใบงานการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงในหน้าที่15และหน้าที่16โดยที่ในวันนี้

เรียนจะได้บันทึกในช่องนี้นะคะก็คือช่องในตารางช่องแรกเพียงช่องเดียวส่วนตารางอีก2ช่องเราจะบันทึกในชั่วโมงถัดไปในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่15ส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่16นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนักเรียนจะต้องบันทึกอะไรสำหรับในตารางนี้นะคะนักเรียนจะได้บันทึกลักษณะของวัสดุก่อนนำไปให้ความร้อนเราจะต้องสังเกตก่อนว่าพาราฟินเขามีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรสีอย่างไรเนื้อของพาราฟินเป็นอย่างไรนักเรียนก็บันทึกนะคะลงไปในช่องของพาราฟินนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะส่วนในช่องที่2จะต้องบันทึกเกี่ยวกับดินน้ำมันนะคะว่ารูปร่างของดินน้ำมันเป็นอย่างไรสีของดินน้ำมันเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อของดินน้ำมันเป็นอย่างไรนะคะในช่องนี้นะคะต่อมานะคะส่วนอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นของชิ้นโลหะชิ้นโลหะในที่นี้นักเรียนต้นทางใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นอะไรจำได้ไหมใช้เป็นตะปูตัวเล็กนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าตะปูตัวเล็กมีรูปร่างอย่างไรสีอย่างไรเนื้อของวัสดุเป็นอย่างไรเนื้อของตะปูตัวเล็กเป็นอย่างไรนะคะส่วนช่องสุดท้ายแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไรสีเป็นอย่างไรรูปร่างเขาเป็นอย่างไรเนื้อของวัสดุเขาเป็นอย่างไรบันทึกลงในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันนะคะว่าบทบาทของคุณครูและบทบาทของนักเรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคุณครูนะคะก็จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแจกใบงานให้กับนักเรียนค่ะข้อที่2ให้คุณครูนะคะช่วยสังเกตคอยช่วยเหลือและก็ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และจานหลุมโลหะค่ะส่วนข้อที่3นะคะร่วมอภิปรายผลการทำกิจกรรมกับนักเรียนค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนในวันนี้มาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กจากนั้นก็บันทึกผลข้อที่2นะคะวางพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กไว้บนจานหลุมโลหะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องอภิปรายข้อควรระวังสร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และการจับของร้อนให้ปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ในวันนี้นะคะในการทำกิจกรรมคุณครูจะให้นักเรียนทำไปทีละข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำข้อที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอภิปรายผลกันก่อนแล้วก็ไปทำข้อที่2และข้อที่3ถัดไปพอเข้าใจนะคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทำข้อที่1เลยนะคะก็คือร่วมกันสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะเอาหยิบออกมาเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันสังเกตเลย

ักเรียนต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงเอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้ได้สังเกตลักษณะของวัสดุทั้ง4ชนิดไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยบันทึกนะคะนักเรียนอภิปรายผล

0: กันก่อนว่าแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตลักษณะของวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วเนี่ยนักเรียนสังเกตได้อะไรได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างเอาละค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกอย่างแรกนักเรียนสังเกตอะไรเอ่ย
1: พาราฟ
0: ิน พาราฟินมีลักษณะอย่างไรคะ
1: แข
0: ็งแล้วยังไงต่อมีลักษณะยังไงอีกรูปร่างเขาเป็นยังไงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมสีเขาเป็นยังไงสีของพาราฟินเป็นยังไงสีอะไรนะคะสีขาวแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาเป็นยังไงคะเนื้อของวัสดุเป็นยังไงคะแข็งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเพื่อนมีคำตอบฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะ
2: เนื้อผิวขรุขระครับ
0: เนื้อผิวขรุขระเพื่อนบอกว่าเนื้อผิวขรุขระมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเพื่อนยกก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อน
2: เหมือนเทียนค่ะ
0: เหมือนอะไรนะคะ
2: เหมือนเทียน
0: เหมือนเทียนเพื่อนบอกเหมือนเทียนเมื่อกี
3: ้ครับ
0: อะไรนะคะ
3: สี
0: เขาเป็นยังไง
3: สีขาวครับ
0: สีขาวโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลักษณะของวัสดุเมื่อกี้เพื่อนๆได้ตอบมาแล้วนะคะสำหรับพาราฟินนะคะเขามีลักษณะนะคะเป็นก้อนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แข็งสีขาวขุ่นหรือสีขาวก็ได้นักเรียนก็บันทึกตามที่นักเรียนได้สังเกตไปได้เลยนะคะต่อมานะคะดินน้ำมันมีลักษณะเป็นอย่างไรรูปร่างเขาเป็นอย่างไรคะดินน้ำมันเป็นทรงกลมเป็นอะไรคะสีของดินน้ำมันสีอะไรคะสีของดินน้ำมันสีอะไรคะสีน้ำเงินเนื้อของดินน้ำมันเขาเป็นยังไงคะเนื้อของดินน้ำมันเนื
1: ้อ
0: เพื่อนบอกว่านิ่มมีอย่างอื่นอีกมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมคะสำหรับลักษณะของดินน้ำมันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าดินลักษณะของดินน้ำมันนะคะเขาก็เป็นทรงกลมนะคะนุ่มนะคะหรือนิ่มก็ได้ที่นักเรียนได้บอกมานะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะต่อมาชิ้นโลหะชิ้นโลหะในที่นี้ที่เราสังเกตเป็นอะไรตะปูตัวเล็กตะปูตัวเล็กมีลักษณะอย่างไรรูปร่างของตะปูเป็นอย่างไรคะ
1: เป็นแท่ง
0: เป็นแท่งรูปร่างของตะปูเป็นแท่งสีของตะปูเป็นอะไรคะ
1: สีเทา
0: สีเทาเนื้อสัมผัสของตะปูเนื้อวัสดุของตะปูเป็นอย่างไรคะแข็งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะลักษณะของตะปูที่นักเรียนได้สังเกตไปมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมเอ่ยเพื่อนบอกแหลมเพื่อนบอกแหลมมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันสำหรับตะปูนะคะลักษณะของตะปูก็จะเป็นแท่งแข็งแล้วก็สีเทานะคะต่อมาอย่างสุดท้ายแท่งไม้ขนาดเล็กรูปร่างของแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแท่งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเป็นอะไรนะคะรูปร่างเอารูปร่างเขาก่อนรูปร่างเป็นแท่งยังไงอีกมีลักษณะยังไงอีกสีเพื่อนบอกสีเหลืองอ่อนๆสีน้ำตาลบางคนเห็นเป็นสีน้ำตาลบางคนเห็นเป็นสีส้มแล้วอะไรแล้วเนื้อวัสดุของเขาล่ะคะเนื้อของแท่งไม้เขาเป็นยังไง
1: แข
0: ็งโอเคมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนไปทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะสำหรับแท่งไม้ขนาดเล็กนะคะมีลักษณะเป็นแท่งแข็งสีเหลืองอ่อนนั่นเองค่ะนักเรียนก็บันทึกผลตามที่นักเรียนสังเกตได้ไปสังเกตได้ลงไปในช่องที่บันทึกได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีทำในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรวางพาราฟินนะคะดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กบนจานหลุมโลหะดังรูปนี้นักเรียนทุกคนวางดินสอนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข้อที่2นักเรียนจะต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดบนจานหลุมโลหะอย่างไรมาดูที่รูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะ

0: นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเห็นรูปนี้ไหมคะนักเรียนจะต้องวางจานหลุมโลหะมีทั้งหมดกี่ช่องเอ่ย
1: 4
0: ช่องนักเรียนจะต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดลงไปในแต่ละช่องถูกไหมคะอ่ะอย่างช่องแรกนะคะเรากำหนดให้วางเป็นพาราฟินพาราฟินในช่องนี้เราจะกำหนดให้ตรงกันนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะช่องนี้เราจะกำหนดให้เป็นช่องที่1ก็คือวางวัสดุที่เป็นอะไรคะพาราฟินช่องที่2ช่องที่2คือช่องนี้ใช่ไหมคะช่องที่2คือช่องนี้คือวางวัสดุอะไรคะ
1: ด
0: ิน
1: น
0: ้ำมันส่วนช่องที่3นักเรียนจะต้องวางเป็นตะปูตัวเล็กนะคะหรือชิ้นโลหะอื่นที่นักเรียนใช้นะคะนักเรียนปลายทางใช้อาจจะเป็นชิ้นโลหะอื่นก็ได้นะคะและช่องที่4ช่องนี้นักเรียนจะต้องวางเป็นอะไรเอ่ยเป็นแท่งไม้ขนาดเล็กวางให้ตรงกันเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มวางวัสดุทั้ง4ชนิดให้ตรงตามที่เราตกลงกันนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าวางเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูแต่ละกลุ่มนะคะไปวางกันเลยค่ะ
2: วางเสร็จแล้วครับ

นักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งนั่งตัวตรงตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะคะก็ได้วางวัสดุตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนทำข้อที่2เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และการจับของร้อนให้ปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมสำหรับข้อนี้นะคะก่อนที่คุณเรียนทำคุณครูจะสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะคะนักเรียนเคยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์มาก่อนไหมคะนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้นะคะเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็ยังไม่เคยใช้เช่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงกันนะคะในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือการจับของร้อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตหรือดูวิธีการสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ของคุณครูก่อนนะคะว่ามีวิธีการใช้อย่างไรและใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาอภิปรายกันแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าแต่ละกลุ่มสมาชิกแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่อะไรและทำอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การจับของร้อนกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องใช้ไม้ขีดไฟนะคะในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเมื่อนักเรียนใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนดับลงไปในกระป๋องทรายแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนำมาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะจานหลุมโลหะนะคะคุณครูจะยังไม่ใส่วัสดุใดๆไปทั้งสิ้นนะคะจะยังไม่วางวัสดุใดๆลงไปนะคะให้นักเรียนดูวิธีการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะค่อยๆดึงตะเกียงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ฝาครอบนะคะดับลงไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วนะคะจานหลุมโลหะตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนเสร็จแล้วเขายังร้อนอยู่นะคะวิธีจับของร้อนนะ

คะก็คือเราจะใช้ที่คีบแบบนี้นะคะค่อยๆคีบลงมานะคะคีบลงมาด้านวางด้านล่างนะคะเราจะไม่ใช้มือในการจับโดยตรงนะคะเพราะว่าจานหลุมโลหะก็ยังมีความร้อนนะคะที่ได้รับจากตะเกียบแอลกอฮอล์อยู่ค่ะและนี่นะคะก็คือการสาธิตการใช้ตะเกียบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การจับของร้อนที่ถูกต้องค่ะและปลอดภัยค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้นักเรียนก็ได้สังเกตการใช้ตะเกียบแอลกอฮอล์แล้วก็การจับของร้อนที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงนะคะในแต่ละกลุ่มของนักเรียนนะให้นักเรียนทำข้อที่3ได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะปรบมือ1ครั้งนักเรียนคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีก5ทีปรบให้ดีกว่าเดิมโอเคตอนนี้นะคะคิดว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้อภิปรายข้อควรระวังนะคะแล้วก็สร้างข้อตกลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในข้อนี้กันไปนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ควรจุดอย่างไรคะควรจุดอย่างไรคะค่อยๆจุดต้นกัน
1: ระม
0: ั
1: ดระว
0: ัง
1: คร
0: ับระมัดระวังนะคะแล้วใช้อะไรจุดคะ
2: ใช้ไม้ขีดไฟค่ะ
0: ใช้ไม้ขีดไฟจุดเมื่อกี้กลุ่ม5จะตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ยกมือใช่ไหมเอ่ยยกมือไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกใช้ไม้ขีดไฟโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนักเรียนจะต้องใช้ไม้ขีดไฟในการจุดตะเกียงนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะแล้วการดับตะเกียงแอลกอฮอล์ล่ะคะควรดับอย่างไรกลุ่ม2ควรดับอย่างไรเอ่ย
3: ใช้ฝาปิดดับค่ะ
0: ใช้ฝาปิดดับกลุ่ม3ใช้อะไรดับคะ
4: ฝาเหมือนกันครับ
0: ใช้ฝาใช่ไหมคะใช้ฝาของตะเกียงแอลกอฮอล์ดับปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเราไปดูกันนะคะสำหรับการดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนักเรียนจะต้องใช้ฝาครอบในการดับตะเกียงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการจับของร้อนนักเรียนจะต้องจับอย่างไรกลุ่ม3ค่ะ
4: ค่อยๆครับ
0: ค่อยการจับนะคะการจับของร้อนค่อย
4: ๆระมัดเวลาระมัดระวัง
0: ระมัดระวังในการจับของร้อนนะคะแล้วใช้อะไรจับใช้มือของเราจับได้ไหมคะกลุ่ม3ยกมือ
5: ใช้ที่คีบค่ะ
0: ใช้ที่คีบจับมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นนักเรียนไปทางคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะใช้ที่คีบจับเอาละค่ะไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับการจับของร้อนนักเรียนจะต้องใช้ที่คีบในการจับของร้อนออกจากตะแกรงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์คะ
6: ไม่งั้นจะเกิดอันตรายค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าไม่สร้างข้อตกลงนะคะก็จะเกิดอันตรายดังนั้นเราควรสร้างข้อตกลงเพื่อป้องกันอันตรายถูกไหมคะกลุ่ม3จะตอบค่ะ
4: ป้องกันการเจ็บปวดครับ
0: ป้องกันการเจ็บป่วยก็คือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราให้เราบาดเจ็บถูกไหมคะเพื่อนบอกว่าป้องกันไม่ให้เราบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้นะคะสำหรับคำตอบนี้นะคะก็คืออย่างที่เพื่อนได้ตอบไปก็คือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นสำหรับการใช้ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างคะกิจกรรมมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ดับตะเกียงแอลกอฮอล์สังเกตบันทึกผลนักเรียนมีการแบ่งอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างใครจะตอบข้อนี้เอ่ยนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มของนักเรียนถามการตกลงกันถูกไหมแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
4: ดับไฟครับ
0: มีหน้าที่ดับไฟมีหน้าที่อะไรอีกกลุ่มกลุ่ม2นอกจากดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำอีกคะ
4: จุดไฟครับ
0: จุดไฟ
4: เลื่อนเข้าเลื่อนออก
0: เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนตะเกียงใช่ไหมคะเลื่อนตะเกียงเข้าไปเพื่อให้ความร้อน
4: จดบันทึกกับสังเกตครับ
0: จดบันทึกสังเกตมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะมีกลุ่มไหนที่มีหน้าที่นอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะ อะไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนนะคะก็อาจจะให้ตัวแทนจุดและดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็สังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่คอยหยิบจานหลุมโลหะไปวางไว้บนถาดก็คือหยิบลงเวลาเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จแล้วก็คือหยิบลงออกมาจากลงจากตะแกรงนะคะไปวางบนถาดนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่คอยจดบันทึกนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อเราทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดจะต้องแบ่งหน้าที่ในการทำงานภายในกลุ่มคะเพราะเหตุใดต้องแบ่งหน้าที่กันนี่กลุ่ม2กลุ่ม2ตอบค่ะ
1: เพราะจะได้ไม่ทะเลาะกันครับ
0: เพราะจะได้ไม่ทะเลาะกันกลุ่ม3ค่ะ
4: ทำต้องได้ทำทุกคนครับ
0: ต้องได้ทำทุกคนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนไปทำมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะการที่เราจะต้องแบ่งหน้าที่กันก็คือเกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกันจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ก่อนที่จะหมดเวลาคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปกิจกรรมก่อนสรุปกิจกรรมกันก่อนว่าวันนี้ที่นักเรียนได้สังเกตใช่ไหมคะได้ลองวางวัสดุลงในถาดหลุมแล้วก็ได้อภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงกันนักเรียนได้อะไรกันไปบ้างในวันนี้ในวันนี้นักเรียนสังเกตลักษณะอะไรกันไปบ้างวัสดุ4ชนิดมีอะไรบ้างได้สังเกตวัสดุ4ชนิดมีอะไรบ้างคะ
7: ตะป
0: ูมีตะปูมีแท่งไม้ขนาดเล็กมีพาราฟินดินามันแล้ววัสดุทั้ง4ชนิดนี้เขามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไหมคะ
7: แตกต
0: ่
7: าง
0: กันไหมคะแตกต่างกันแล้วมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าพาราฟินดินามันตะปูและแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันและบางอย่างที่เหมือนกันอย่างเช่นนักเรียนสังเกตไปใช่ไหมคะรูปร่างทั้งวัสดุบางชนิดเขาอาจจะเหมือนกันบางชนิดเขาอาจจะแตกต่างกันถูกไหมคะก็มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนได้ทำไปนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงหน้านะคะบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งชั่วโมงหน้าก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนจะได้เตรียมอย่างแรกเลยนะคะก็คือพาราฟิน2ดินามัน3ชิ้นโลหะเช่นตะปู4แท่งไม้ขนาดเล็ก5ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม6จานหลุมโลหะ7กระป๋องทรายสำหรับดับไฟ8ไม้ขีดไฟ9ที่คีบและ10นะคะใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
8: น
0: ัก
8: เร
0: ีย
8: น
0: ทุก
8: คนความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า 1. นะคะเขาเบื่อก็ได้ 2. อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่ 3. อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไร

เราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ยใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
6: โอ้โหูจังจังไม่มากเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
3: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่า การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
7: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิ้นเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
0: ถูกต้องครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีก1ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบกฎวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวันมันแมนมาก

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะ

จะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค

และบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิต

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆ บ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น. บน

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะพระราชบดีที่28พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: บรรยากาศช่วงเช้าแถบดินแดงวิภาวดีเลยสถานีเราไปนิดเดียวรถติดนะใครมาช่วงเช้าวันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีการรับสมัครทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าโหคนคึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่คนคึกคักกองเชียร์ก็คึกคัก
0: ใช่
1: นะบรรดาผู้สมัครนี่ก็คึกคักเช่นเดียวกันจริงๆแล้วก็เปิดกันตั้งแต่ตีห้าหลายท่านมากันโหตั้งแต่ไก่โหต้องว่าแบบนั้นก่อน6โมงเช้าเสียด้วยซ้ำนะคะพอได้หมายเลขกันไปแล้วเห็นโหลงพื้นที่หาเสียงกันในทันทีนะคะ
0: คือเวลามันค่อนข้างจะกระชั้นนะเดือนเกือบเดือนนะครับมาดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยว่าสก.ครับเปิดระหว่างนะครับ 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีวันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้เมื่อผู้สมัครแต่ละคนได้เบอร์กันแล้วครับก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีก่อนที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์มีเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับจะได้ไปลงคะแนนกันในวันที่28มิถุนายนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ขณะที่เมืองพัทยาก็จะมีการเลือก

0: พร้อมกันเช่นกันครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลาเลือกตั้งนะครับคือ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับณห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นทำให้ต้องมีการจับสลากหมายเลขกันของผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับสุดท้ายเนี่ยได้หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแต่ละคนดังนี้ครับหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8นายวีรพลลือประสิทธิกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยุรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข14นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะได้หมายเลขในการหาเสียงนะคะผู้สมัครที่มาถึงคนแรกๆในช่วง6โมงเช้านี่แหละค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะปั่นจักรยานออกมาจากสำนักงานย่านถนนบรรทัดทองพร้อมกับทีมงานแล้วก็เครือข่ายจักรยานถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดนนะคะก็เปิดเผยถึงการเพื่อมาสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก่อนเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยนายชัชชาติเองนะคะก็ได้สัมภาษณ์กับข่าวเช้า MBT บอกว่าอยากมาทำงานต่อเนื่องอย่างรอบที่แล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนในครั้งนี้นะคะสโลแกนก็คือเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังของทุกคนค่ะ
2: ถ้าเลือกผมก็ไว้ใจผมอ่ะแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไว้ใจใครที่ว่าเขาทำงานได้แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมก็เลือกคนนั้นผมว่าหัวใจก็คือเรื่องความไว้วางใจที่อาจจะดูจากผลงานดูจากนโยบายต่างๆ
3: นโยบายเด่นของท่านคืออะไรฮะที่จะขับเคลื่อนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ย
2: จริงๆแล้วเนี่ยไอ้รอบแรกเนี่ยเราจะเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแต่ของปีนี้เราจะเน้นเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนผมว่าอนาคตเนี่ยเราต้องแข่งกับเมืองต่างๆทั่วโลกเราไม่ได้แข่งกับตัวเองละเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องเป็นเมืองที่พร้อมในการถ้าเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและให้คนเนี่ยมีงานที่ดีแล้วมีถ้าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได
1: ้ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะตอนนี้เป็นผู้สมัครแล้วพร้อมทีมผู้สมัครสก.ทันทีที่เดินทางมาถึงดร.โจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยมีความพร้อมมากส่วนที่หลายโพยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งอ่ะดร.โจเนี่ยบอกว่าชาวกรุงเทพจะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีที่สุดโดยการใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอวาระที่ต้องการพัฒนากทม.4ปีในอีกข้างหน้าโดยเน้นย้ำถึงการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็ปราบทุจริตค่ะ
4: การแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้จะเป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำ
0: ทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับผู้สมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสก49เขตก็ได้ย้ำนโยบายหลักหากได้รับโอกาสในการบริหารกรุงเทพมหานครจะเร่งแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซากใน5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการจราจรการจัดการขยะสาธารณสุขและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
5: 5หัวข้อนะครับข้อแรกก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่2จราจรข้อที่3ขยะข้อที่4สาธารณสุขข้อที่5ความไม่โปร่งใสของกรุงเทพมหานครครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
0: แน่นอนที่สุดสีสันอีกหนึ่งสีสันของการรับสมัคร

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ต้องขาดคนนี้ไม่ได้ครับพี่เต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือว่าเต้พระราม7ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้แต่คราวนี้ไม่ได้ลงสมัครเองนะครับเพราะไม่ใช่คนกรุงเทพก็เลยมีการเปิดตัวผู้สมัครของทีมตัวเองคือคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือว่าหน่องนะครับก็มีทั้งตัวของทีมผู้ว่าแล้วก็ทีมรองผู้ว่าเมื่อมาถึงเนี่ยภาพที่เห็นคือคุณเต้โชว์วิดพื้น22ครั้งครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันในช่วงของการหาเสียงช่วงนี้นะคะแล้วก็ภายหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วกับบรรดาผู้สมัครแต่ละคนนี่นะก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีอย่างภาพที่เห็นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระนะคะก็ลงพื้นที่นะคะที่บริเวณย่านดินแดงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำประเด็นหลักๆรวมถึงแนวทางการทำงานชูนโยบายเซฟ BKK Safe ค่ะมุ่งเน้นการใช้ระบบสยบทุจริตแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงค่ะ
2: เป็นเลขที่สวรรค์จัดสรรมาแล้วนะครับสำหรับเราต้องบอกว่าการได้เลขหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนก็อยากได้หมดดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงมีผู้ว่ากทมเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วครับนะครับกรุงเทพเนี่ยต้องมีแม่บ้านมาเยอะแล้วนะครับงานแม่บ้านเนี่ยเป็นงานของพอเขตเขาทำได้ลอกท่อทำฟุตปาดเนี่ยวันนี้ผู้ว่ากทมต้องเป็นแม่ทัพรับศึกอย่าให้มีคนตายในกรุงเทพแบบรายวันอย่างเงี้ยมันเสียชื่อเสียเสียงเราจะเป็นเซฟตี้โซนของคนทั้งรับดึงคนทั้งโลกให้มาพักในกรุงเทพให้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยกล้องวงจรปิดบวก AI ใส่ระบบจดจำใบหน้าของอาชญากรนะใส่ไปทั้งหมดอาชญากรอยู่ไหนเราจะไปที่นั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองสวรรค์เมืองปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลก
1: ด้านนายชัดชาตินะคะขึ้นรถหาเสียงวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจากนั้นก็เดินพบปะประชาชนที่บริเวณสกายวอล์กเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบนะคะนายชัดชาติบอกว่าเลือกที่จะเริ่มต้นหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเกาะพญาไทเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครนะคะแล้วก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ในการหาเสียงเพราะสะดวกแล้วก็ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดหลังจากนั้นค่ะนายชัดชาติก็เดินทางต่อนะคะด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปยังย่านอโศกค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาสกายวอล์กเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นย่านสุขุมวิทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโรงเรียนมหาลัยแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยค่ะ
0: และสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครก็คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทม.นั้นจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2565คือที่มีผู้สมัครรวม31คนขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี2565มีกว่า 4,400,000 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.73% เป็นบัตรดีสูงถึง 95.80% ครับสำหรับการเลือกตั้งปีนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า 4,500,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งปี2565นั้นมีทั้งหมด 6,817 หน่วยปีนี้ครับก็เลยมี 6,629 หน่วยลดลง188หน่วยขณะที่งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี2565ใช้ไปกว่า 207,800,000 บาทส่วนในปีนี้ครับ2569ใช้งบกว่า 294 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 68 ล้านบาทครับสำหรับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกผู้ว่ากทม.จะเป็นบัตรสีเขียวนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งที่เป็นสก.จะเป็นบัตรสีชมพูโดยบัตรเลือกตั้งนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้เลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: และอีกหนึ่งสนามที่คือคักไม่แพ้กันนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะบรรยากาศในการเปิดรับสมัครวันแรกนะคะผู้สมัครก็ต่างเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาแล้วก็ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะไปดูบรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผู้สมัครต่างเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะมีตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกที่บริเวณสถานที่รับสมัครอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครในเช้าวันนี้นะคะอย่างเช่นนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สา

0: ธรจากพรรคประชาชนค่ะมาภายใต้แนวคิดนะพัทยาเพื่อทุกคนชูนโยบายเด่นทั้งศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับแรงงานกลางคืนแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วก็ผลักดันน้ำประปาราคาเท่าเทียมสำหรับชาวเกาะล้านส่วนนายปรเมศงามพิเชษค่ะหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาในครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้สโลแกนนะคะทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะยกระดับพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา30นะคะมาภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงชูนโยบายหลักค่ะก็คือการปราบปรามการทุจริตการจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็การจัดระเบียบเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาปรากฏว่าค่ะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรพรรคประชาชนได้หมายเลข1นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาได้หมายเลข2นะคะแล้วก็นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ได้หมายเลข3ค่ะ
1: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในคดี112จากกรณีไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียและมีการวิจารณ์ถึงวัคซีนโควิด -19 ซึ่งศาลชี้ว่าเป็นแค่การพาดพิงรัฐบาลโดยในวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5ยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564นายธนาธรได้ไลฟ์เฟซบุ๊กในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัวซึ่งก็มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรโดยระบุว่าการพูดในไลฟ์สดนั้นเป็นการวิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและเป็นการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับโควิดระบาดโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
0: การเปิดให้ประชาชนและร้านค้านะคะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นมาในส่วนของร้านค้าค่ะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนะคะเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกที่เปิดรับสมัครกว่า2เท่าทีเดียวค่ะโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาก็พบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้มาสมัครใหม่ 12,429 รายต่อมาวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 1,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการต่างๆจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมค่ะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันนะคะมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและก็พร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากได้มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: เดี๋ยวพาไปฟังความเห็นของบรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีโครงการก่อนหน้านี้เป็นคนละครึ่งมาจนถึงคนละครึ่งแล้วตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยนะครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการตอนนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้ประกอบการก็เร่งอัปโหลดถุงเงินนะครับแอปถุงเงินเอาไว้แล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการ

0: ค้าได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกครับอย่างที่ร้านเตี๋ยวยัมมี่นะครับริมถนนสายเมืองพลแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ทางร้านเขาบอกว่าเร่งอัปโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ลงทะเบียนในระบบเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าที่เข้าร่วมสิทธิ์ในโครงการโดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณสิริวุฒิเจตวิทยาชาญเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่ากระแสไทยช่วยไทย plus เนี่ยมาแรงจากการสอบถามเพื่อนๆร้านอาหารและร้านค้าต่างๆพบว่ามากกว่า 90% ในเขตอำเภอพลล้วนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นทางร้านเองก็ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนแต่ทุกวันลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะสอบถามอยู่ตลอดเวลาจึงตัดสินใจที่เข้าร่วมระหว่างการรอยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน
1: ใช่ลูกค้าถามเยอะมากก็ส่วนมากก็ลงทะเบียนกันสนใจโครงการกันหมดนะครับโดยเฉพาะแบบในพื้นที่นี้ครับ
2: เป็นร้านใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการกับอะไรไหมขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเกินไปไหม
1: ก็ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องความหอมเพราะว่าบางทีเวลาลูกค้าหน้าร้านเยอะครับเราอาจจะมันต้องมาสแกนอะไรทีละออเดอร์อะไรเงี้ยกลัวไม่ทันแต่รอบนี้ก็เตรียมตัวมาแล้วก็เหมือนคนก็ตั้งตารอนะครับก็คิดว่าน่าจะคึกคักอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าหลายๆร้านที่ยังไม่เข้าก็เพื่อนๆกันนะครับที่เปิดเขาก็เริ่มสมัครกันแล้วแล้วก็ทุกคนเนี้ยอาจจะผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดในเมืองพลน่าจะเข้ากันหมดแล้วเราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้เข้านะ
0: คุณสิรุธก็บอกด้วยนะครับว่าวงเงินที่รัฐจัดสรรคนละพันเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นรวมแล้ว 4,000 บาทส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนโดยขณะนี้ตามร้านค้าก็มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าเพื่อเวลาสแกนจ่ายในการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

ลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วม

0: ร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกณห้องสีงาช้างด้านใน
1: จากนั้นครับทั้งสองฝ่ายได้หารือกลุ่มเล็กโดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนการเข้าสู่การหารือเต็มคณะภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปลี่ยนแผนแลกเปลี่ยนนะครับแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
0: และในช่วงบ่ายค่ะผู้นำทั้งสองก็จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand Vietnam Business Forum 2026ณโรงแรมเดอะริทคาร์ลตันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถ

0: ไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเนาะ

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับครูนกอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องถึงการทำงานไปใช่ไหมคะการทำงานอะไรนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวส่วนรวมเอคุณครูอยากรู้ว่าเมื่อเช้านี้นักเรียนได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองบ้างไหมคะเอมีไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางมีไหมคะอ้าวมีเพื่อนเรายกมือแล้วค่ะเขาไม่เลยค่ะลูกถือไม่เลยค่ะ
1: กำลังสอนครับ
0: จัดตารางสอนจริงๆหนูต้องบอกว่าจัดตารางเรียนตารางสอนต้องเป็นของใครคะลูกของคุณครูใช่ไหมเด็กๆต้องจัดตารางมาเรียนหนังสืออ้าวคนต่อไปค่ะ
2: แต่งเครื่องแต่งกายเองค่ะ
0: แต่งเครื่องแต่งกายเองเอาอีกคนหนึ่งค่ะลูก
3: พับผ้าห่มครับ
0: พับผ้าห่มเองสุดยอดมาก3คนพอก่อนค่ะลูกแสดงว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ดีมากๆค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้มองดูแล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเด็กๆเชื่อมั่นแบบนั้นไหมคะ
4: เชื่อครับ
0: เชื่อไหมคะลูก
4: เชื่อครับ
0: เชื่อหรือไม่
4: เชื่อครับ
0: ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำไงคะลูกเราก็จะทำได้รู้ไหมคะแต่ถ้าเราบอกอุ๊ยมันยากจังมันก็จะยากสำหรับเด็กๆถ้าเด็กบอกว่าเราทำได้เราทำได้เราก็จะทำได้ถ้าเราบอกว่าเราเรียนวิชาเลขไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้เราต้องเรียนให้รู้เรื่องเรียนให้รู้เรื่องแล้วเราก็จะเรียนรู้เรื่องก่อนอื่นเลยเราต้องมีความเชื่อมั่นสำหรับตัวเองก่อนนะคะในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนวันนี้เมื่อเราเรียนจบคาบนี้แล้วเด็กๆจะต้องบอกขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้และต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยนะคะคุณครูก็มีความเชื่อมั่นในเด็กๆว่าต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมคะจุดประสงค์ของเราไม่ยากค่ะแล้วคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทำได้เด็กๆ ก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
0: ับ อ้าวทีนี้ค่ะคำถามชวนคิดของคุณครูอ่านหน่อยสิคะอ่านว่าอะไรคะลูกนึกยากจังเลยเดี๋ยวคุณครูขอถามก่อนวันนี้กลุ่มไหนคือกลุ่ม1คะลูกกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5นะคะขอทวนอีก1รอบค่ะกลุ่ม5กลุ่ม
6: 4 3 2 1
0: เมื่อสักครู่นี้1 2 3เขาตอบไปแล้วตอนนี้คุณครูขอให้กลุ่มที่4เป็นผู้ตอบคำถามนี้ค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะขอให้ทุกคนในกลุ่มตอบได้ไหมคะอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างป่านนี้เพื่อนๆเขาอยากจะตอบแย่แล้วเพื่อนๆปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะ
7: ยางลบครับ
0: คนต่อไปเลยค่ะ
8: ดินสอครับ
0: ให้กลุ่ม4ตอบก่อนนะลูก
8: สีครับ
9: ไม้บรรทัดค่ะ
10: กบเหล่าดินสอค่ะ
11: ปากกาแต่เส้นค่ะ
0: เอาตบมือหน่อยค่ะที่เพื่อนๆบอกไปตรงกับใจเราไหมคะ
12: ตรง
0: ไหม
12: ตรง
0: แสดงว่าเขาคิดเหมือนเราคิดใช่ไหมมีค่ะมีดินสอมียางลบมีสมุดจดมีไหมคะลูกมีไหมมีไม้บรรทัดพวกนี้คืออุปกรณ์การเรียนเด็กๆควรที่จะมีไว้เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดสีแต่ว่าถ้าวันนี้เพื่อนเราเกิดทำของหาย เราก็สามารถที่จะให้ยืมได้แต่เมื่อยืมแล้วเราต้องทำไมคะ
4: ค
0: ืนด้วยแล้วก็ต้องทำไมลูกขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่เพื่อนอุตส่าห์ให้เรายืมนะคะเอามาดูกันค่ะอุปกรณ์การเรียนหมายถึงอะไรอุปกรณ์การเรียนนะคะก็หมายถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นที่

0: ที่ใช้ในเรื่องการเรียนนะคะส่งเสริมให้เรามีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้นเช่นแบบฝึกหัดสมุดดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดหรืออื่นๆที่เด็กๆพูดมาอย่างเช่นปากกาตัดเส้นถ้ามีปากกาตัดเส้นแล้วใช้วิชาไหนคะลูกใช้วิชาศิลปะตัดเส้นเพื
1: ่อ
0: ให้รูปภาพนั้นมันโดดเด่นขึ้นมีความสวยงามขึ้นใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะก็คือมันก็ทำให้เราเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นแบบฝึกหัดถ้าเราไม่นำมาโรงเรียนเวลาเพื่อนเขาส่งกันเราไม่มีเราจะได้คะแนนเท่าเพื่อนไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เห็นไหมคะฉะนั้นพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในการเรียนยังมีนอกเหนือกว่านี้อีกที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างมีใครนึกได้บ้างกลุ่ม2ค่ะเมื่อกี้ยกมืออ่ะสอคันหัวหรือว่ายังไงคะลูกอ่ะเปลี่ยนคนค่ะลูก
2: กล่องดินสอครับ
0: กล่องดินสอเอ๊ะทำไมเราจะต้องมีกล่องดินสอด้วยนะ
1: เก็บส
0: ีเพื่อที่จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะใช่อ้าวมาดูกันค่ะคำถามของคุณครูมีอีกแล้วอ่านพร้อมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะอ้าวอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ถ้านักเรียน
3: มีอุปกรณ์การเรียน
0: นะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะถ้านักเรียนเห็นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะกระจัดกระจายในกระเป๋าพอเปิดมาปุ๊บมันน่าหยิบทุกอย่างเลยนะคะนักเรียนจะจัดการยังไงดีคะเดี๋ยวลองหลับตานึกก่อนค่ะลูกหลับตานึกก่อนหลับตานึกก่อนทุกคนหลับตาหลับตาก่อนค่ะลูกหลับตาหลับตาหลับตาค่ะลูกเอาหลับตาอย่างหลับตาหลับตานะยกมือขึ้นค่ะกลุ่ม3ค่ะลูกนักเรียนจะทำยังไงดีคะ
2: จัดกระเป๋านักเรียนให้เป็นระเบียบค่ะ
0: จัดให้เป็นระเบียบแล้วจัดยังไงคะจัดให้เป็นระเบียบ
2: เอาของที่มันเป็นขยะออกมาทิ้งแล้วก็จัดกระเป๋าใหม่หมดเลยค่ะ
0: เก่งมากมากเลยค่ะคือพอเปิดออกมาปุ๊บอะไรที่มันไม่ได้ใช้มันเป็นขยะก็เอาทิ้งซะแล้วก็จัดข้างในเนี่ยใหม่นะคะเด็กๆก็ทำแบบนั้นใช่หรือไม
1: ่ใช่ค
0: ่ะใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: กลุ่ม5เงียบไปนะใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวทีนี้กระเป๋า2ใบนี้เห็นไหมคะมีใบที่1และใบที่2ที่กระจัดกระจายก็คือแบบใบที่1ใช่หรือไม่แบบใบที่2นี้ดีไหมคะลูก
1: ดี
0: ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนชอบแบบไหนคะอยากสะพายกระเป๋าแบบไหนคะลูกแบบที่2เพราะว่าทำไมคะลูก
1: จ
0: ั
1: ดเร
0: ีย
1: บร้อย
0: จัดเรียบร้อยแล้วของเราล่ะเปิดดูนิดๆพอเปิดดูนิดๆแต่อย่าเพิ่งจัดนะลองเปิดดูลองสำรวจดูของตัวเองค่ะสำรวจดูหน่อยเป็นยังไงนะเปิดกระเป๋าของเรามาจ้าเอโอ้โหเรียบร้อยจังเลยเป็นไงคะไม่เป็นไรค่ะเอากากลับมาค่ะตอนนี้หันกลับมามองคุณนกค่ะลูกหันกลับมามองคุณนกทำตาแป๋วแหววด้วยเมื่อกี้นี้เราเห็นกระเป๋าของตัวเองแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเป็นแบบหนึ่งหรือแบบสองก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมีเวลาให้เด็กๆนั้นนะคะจัดใหม่ค่ะเพื่อให้มันเรียบร้อยนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนของพวกเรานะคะคุณครูก็มีกระบวนการทำงานดังนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะจดบันทึกแบบย่อๆเอาที่ตนเองเข้าใจได้นะคะหนึ่งเลยค่ะเราต้องมีการวางแผนเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเราต้องวางแผนว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเราจะจัดกระเป๋าไปเพื่ออะไรคะลูก เราจะจัดกระเป๋าทำไมคะเพื่อทางไหนดีคะเอาหยิบไมค์เลยค่ะลูกเพื่อ
2: เห็นของง่ายๆครับ
0: เพื่อเห็นของได้ง่ายวันนี้รู้สึกกลุ่ม2กับกลุ่ม3นี่ตอบดีมากเลยค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5คุณครูนกรออยู่นะคะลูก
2: เพื่อให้กระเป๋ามันดูเรียบร้อยค่ะ
0: เพื่อให้กระเป๋าดูเรียบร้อยนะคะเอาไหนๆยกมือแล้วขออีก1คนค่ะ
2: เพื่อให้หน้าสบายตาค่ะ
0: เพื่อให้หน้าสบายตาเพื่อให้สบายตาเปิดมาปุ๊บก็เรียบร้อยดูแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะเพื่อเหมือนตรงใจครูนกเลยค่ะพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดมาปุ๊บอยากได้สีมีสีใช่ไหมอยากได้ดินสอมีดินสอแล้วอะไรอีกคะอย่างที่เพื่อนบอกไว้คือหยิบใช้งานง่ายเปิดมาปุ๊บเห็นเลยว่าสีอยู่ไหนดินสออยู่ไหนไม่ใช่ทำไมคะลูกเปิดมาปุ๊บแล้วก็ควานหาทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่เจอควานอีกหนึ่งรอบเปิดลืออีกหนึ่งรอบแล้วก็ไม่เจอนะคะเพราะว่าไม่ได้เอามานั่นเองนะแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมคะเมื่อเรากำหนดเป้าหมายได้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องมากำหนดวิธีค่ะเราจะจัดยังไงดีนะคะวางแผนเสร็จแล้วกำหนดค่ะเราก็อุปกรณ์การเรียนทุกอย่างค่ะเราดูตารางเรียนของเราว่าวันนี้มีวิชาอะไรบ้างถ้ามีวิชาศิลปะสิ่งที่เราต้องนำมาคือสีแต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องนำสีมาอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยหรือวิชาคณิตก็อาจจะต้องใช้สีระบายสีในเรื่องของใบงานฉะนั้นสีก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอเราดูที่ตารางปุ๊บเอวันนี้มีวิชาการงานอุ้ยมีงานประดิษฐ์แสดงว่ามันต้องมีของมาเพิ่มนั่นก็คืออาจจะต้องมีกรรไกรอาจจะต้องมีกาวเราก็จะได้เตรียมมาให้พร้อมนะคะเมื่อเราเอาอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะต้องมาโรงเรียนแล้วเรามาวางไว้แล้วก็รวบรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็ไปดูเลยค่ะว่าวิชานั้นมีสมุดไหมมีแบบฝึกหัดไหมเราก็ทำไมลูกเตรียมมาให้พร้อมเมื่อเตรียมมาพร้อมแล้วเราต้องแยกด้วยค่ะถ้าเป็นหนังสือเราก็ควรแยกไว้ที่กองหนังสือโดยเรียงจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่หรือเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กก็แล้วแต่นะคะสมุดก็เรียงให้เรียบร้อยด้วยแบบฝึกหัดด้วยนะคะก็คือแยกประเภทไว้หลังจากนั้นค่ะเราก็เก็บเครื่องเขียนซึ่งเพื่อนบอกว่าอาจจะมีกล่องดินสอหรือกระเป๋าดินสอก็ได้เพื่อที่จะได้รวบรวมดินสอยางลบไม้บรรทัดไว้ด้วยกันนะคะหรือบางครั้งสีที่เราซื้อมาเป็นกล่องเขาจะเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมใช่แต่พอเราใช้ไปนานๆกล่องกระดาษนะทำไมลูกค่ะพอขาดปุ๊บกล่องกระดาษขาดเราทำยังไงคะลูกเราก็ใส่กล่องดินสอได้ยินแววๆเยี่ยมมากค่ะเราไม่จำเป็นต้องซื้อต้องทิ้งสีนั้นเราสามารถหาถุงดินสอหรือกล่องดินสอมาทำไมลูกมารวบรวมสีพวกนั้นไว้ใช้สำหรับในปีต่อๆไปได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเตรียมแล้วเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์มาพบแล้วใช่ไหมคะเราก็ทบทวนอีกหนึ่งรอบแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเก็บเลยค่ะเอาหนังสือเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบฝึกหัดตามด้วยสมุดแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนเราก็อาจจะแยกช่องซึ่งกระเป๋าแต่ละโรงเรียนแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันของโรงเรียนเราก็จะมีช่องด้านหน้าไว้สำหรับใส่กล่องดินสอใช่ไหมคะเราก็สามารถแยกมาไว้ด้านหน้าได้นะคะแบบนี้เป็นต้นหลังจากนั้นค่ะเราก็ปฏิบัติตามที่เราลงมือวางแผนไว้เลยค่ะจัดเตรียมทุกอย่างแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยปฏิบัติตามเลยนะคะพอปฏิบัติตามเสร็จแล้วขั้นนี้ค่ะเราต้องประเมินผลงานคือตรวจดูอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายของเราไหมคือเปิดมามีหนังสือภาษาไทยไหมมีคณิตไหมมีวิชาการงานไหมมีสีมาไหมมีทุกอย่างพร้อมหรือไม่ถ้ามีพร้อมครบถ้วนแล้วแสดงว่าเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมคะพอเรามาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูขอดินสอขอสีเราก็มีพร้อมไม่ใช่พอมาถึงโรงเรียนปุ๊บเราทำไมคะลูกเธอขอสีหน่อยสิเพื่อนก็อยากใช้สีดำอยู่เนอะระบายผมเธอคือทำไม

คะลูกงานเราก็ไม่เสร็จพร้อมเพื่อนใช่ไหมหรือว่าเวลาเราจะตัดกระดาษกันเราไม่ได้เตรียมกันไกลมาเพื่อนก็ตัดไปเรากว่าจะรองานเราช้าไหมคะช้าก็จะไม่ทันเพื่อนนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมเพียงนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้ค่ะดูให้ดีง่ายนิดเดียวนะคะคุณครูก็จะมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะโดยขอตัวช่วย1คนอุ๊ยมากันเยอะจังเลยแสดงว่าเด็กๆของเรานี้ทำไมลูกน่ารักมากเดี๋ยวคุณครูเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงแสดงว่าเอามือลงค่ะลูกนักเรียนนั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูนั้นได้ยืมกระเป๋าของพิมพ์วิมลไว้แล้วฉะนั้นพิมพ์วิมลค่ะนำกระเป๋าตัวเองมาวางเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีสำหรับพวกเราคือทำไมคะโรงเรียนของเราเพิ่งแจกหนังสือให้เด็กๆใช่หรือไม่วันนี้เลยมีหนังสือเต็มเต็มจุกๆเลยนะคะพิมพ์วิมลขึ้นมาเลยค่ะลูกนี่ตอนนี้ค่ะเพราะเมื่อเช้านี้เพื่อนเพิ่งได้หนังสือมาเพื่อนก็เอาออกจากถุงแล้วก็จัดการใส่ในกระเป๋าไว้ก่อนใช่ไหมคะยังไม่มีเวลาที่จะจัดเก็บนะคะพอตอนเราจัดเก็บเราบอกว่าทำไมลูกเอาออกมาก่อนนะลูกขั้นแรกค่ะเราเอาออกมาก่อนนะนี่คือแฟ้มเดี๋ยวคนอื่นนะคะนักเรียนก็ทำไมลูกทำของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนหมดย่างนี่คือไม้บรรทัดดินสอแล้วก็ดินสอมีอีกนะคะนี่คือกระเป๋าของโรงเรียนเราจะมีช่องด้านหน้าไหมคะจะมีช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะเอาออกได้ไหมคะเอาออกนะเราต้องให้เพื่อนอนุญาตก่อนเนาะเอาออกมาก่อนไม่ตื่นเต้นค่ะทุกอย่างเพื่อนเตรียมพร้อมค่ะนี่ดินสอสีหมดแล้วนะคะอันนี้ช่องด้านใหญ่ช่องนี้เราน่าจะใส่อะไรคะลูกใส่หนังสือแล้วก็สมุดนะคะส่วนช่องด้านหน้านี้ก็อาจจะเป็นสีเห็นไหมคะเพื่อนปลายทางตอบก่อนเลยเป็นสีหรือเป็นกล่องดินสอก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เราเอากระเป๋าวางไว้ด้านข้างนี้ก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่จำเป็นสำหรับเราบ้างดินสอเอาไว้ไหนดีคะเอาช่วยจัดเลยค่ะดินสอจะไว้ไหนดีคะนี่ไงคะเพื่อนเราคือสีกล่องสีฉันอย่างที่คุณครูบอกว่าคือกล่องนั้นขาดไปแล้วเขาก็หาถุงนะคะทำไมลูกมาใส่แล้วก็สามารถที่จะใช้ต่อได้นะคะดีมากเอาใส่รวมกันไหมหรือหนูมีถุงอีกไหมคะหนูมีซองอีกไหมไปหยิบมาเลยค่ะลูกมีกล่องดินสอเอาเก็บใส่กล่องเลยค่ะลูกอันนี้บัตรโรงเรียนนี่ใส่ได้ไหมคะไม้บรรทัดใหญ่ปลายใส่ไม่ได้เราก็สามารถที่จะมาใส่ไว้ในสีได้อันนี้เอาไว้เวลาระบายสีเสร็จใช่ไหมคะเอาปัดไม่ให้สีนั้นทำไมคะเป็นผงเรียงไว้ด้านนี้ก่อนนะคะทีนี้มาดูค่ะนี่คือซองใส่เอกสารใช่ไหมมีใบงานไหมนี่คือใบงานพอเราไม่เอาใบงานเนี่ยใส่ในซองผลเป็นยังไงคะลูกยับเห็นไหมคะมันยับฉะนั้นหนูก็เอาใบงานพวกนี้ค่ะเอาเก็บใส่ซองเลยค่ะลูกวางเลยค่ะมีสีอีกหนึ่งกล่องนะคะเห็นไหมคะเตรียมพร้อมมาวางไว้ด้านนี้นะคะเก็บได้ไหมคะเวลาเราเก็บเราก็ต้องค่อยๆเก็บนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะไปยับในซองอีกนะคะติดกระดุมให้เรียบร้อยทีนี้หนูแยกหนังสือแบบฝึกหัดสมุดได้ไหมคะนี่ยางลบโต๊ะตัวเล็กไปไหมได้อยู่เนอะสมุดมาไว้ทางนี้ค่ะอันนี้ผ้าพันคอเตรียมไว้ใส่วันพุธนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะเอาออกแล้วก็ให้คุณแม่ซักให้เรียบร้อยด้วยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน

อันนี้คือหนังสือกับนี่ก็หนังสืออันนี้หนังสือเล่มใหญ่ใช่ไหมคะอ้าวเราก็เรียงแล้วก็สมุดไหมคะพอนักเรียนดูตารางเรียนปุ๊บอ้าวดูซิมีสมุดวิชานี้ไหมเอามี

0: นี้ถึงขั้นตอนเอาลงกระเป๋าเวลาเราสะพายกระเป๋าด้านนี้ขอโทษนะคะหันหลังหันด้านข้างนิดนึงค่ะด้านนี้คือด้านหลังกระเป๋าจะชิดกับตัวเราก็คือด้านหลังใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นนักเรียนจะใช้สมุดซึ่งเป็นเล่มเล็กกับหนังสือนะคะครูจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างสมุดกับหนังสืออันไหนใหญ่กว่ากันคะลูก
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือนักเรียนจะเอาสิ่งของเล็กไว้ชิดหลังเราหรือจะเอาของที่เป็นแผ่นใหญ่ๆไว้หลังเราดีคะ
1: แผ่
0: น
1: เล็ก
0: แผ่นไหนดีคะ
1: แผ
0: ่
1: นเล็ก
0: แผ่นเล็กเพราะว่าอะไร
1: ป
0: ิ
1: ดไม่ได
0: ้เพราะกลัวปิดไม่ได้นะคะแต่คุณครูนะคะอยากจะบอกให้เด็กๆเอาแผ่นใหญ่ทำไมเราความคิดเห็นเราต่างกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณครูนกมีเหตุผลค่ะที่อยากให้เอาแผ่นใหญ่ๆหรือเล่มใหญ่ๆเล่มใหญ่คือที่มันมีด้านหน้ากว้างเพราะว่าถ้าแผ่นใหญ่มีด้านกว้างเนี่ยมาอยู่ด้านหลังของเราเวลาที่นักเรียนยกแล้วนักเรียนทำไมคะลูกทำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บหลังเพราะแผ่นใหญ่เนี่ยก็จะรองรับทั้งแผ่นหลังนึกออกไหมคะถ้าเป็นเล่มเล็กๆอาจจะเป็นพจนานุกรมเล็กๆซึ่งพื้นที่มันมีน้อยนักเรียนอาจจะเจ็บเป็นจุดๆนึกออกไหมคะนะคะอ้าวทีนี้คุณครูจะเอาแผ่นใหญ่หรือเล่มใหญ่นะคะไว้ด้านล่างสุดอ้าวนักเรียนหยิบเข้ามาค่ะแล้วเวลาหยิบเข้ากระเป๋าอย่าลืมว่าด้านไหนคะสันก็ให้อยู่ทางเดียวกันนะคะอันนี้สันอยู่ทางเดียวกันย่างอยู่ทางเดียวกันแล้วเอาใส่ไปเลยค่ะเวลานักเรียนหยิบนักเรียนอาจจะหยิบทีละน้อยก็ได้นะคะเอาต่อไปเป็นอะไรคะลูกหนังสือเล่มเล็กค่ะที่มีเยอะขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เราเพิ่งได้รับหนังสือใช่ไหมคะก็เลยมีเยอะนะคะต่อไปตามด้วยสมุดพอจัดไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ยังเหลืออันนี้เป็นซองใส่บัตรนักเรียนเดี๋ยวไว้ด้านไหนดีคะด้านหน้านะคะไว้ด้านหน้าแล้วผ้าพันคอหนูจะไว้ไหนดีคะเอาเก็บเลยค่ะเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าตัวเองไว้ไหนเอาเก็บไว้กลับไปอย่าลืมซักนะลูกนะต่อไปค่ะกองดินสอในการจัดตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวนะคะคือนักเรียนอาจจะไว้ด้านหน้าหรือว่าด้านช่องเล็กอะไรนี้ก็คือเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะเอาตรงไหนดีคะเอาไว้ตรงนี้มีสีอีกหนึ่งกองค่ะทำไมถึงไปไว้ตรงนี้อ๋อมันมีช่องอีกตรงนี้ได้ไหมนะของกระจุกกระจิกเราไว้ด้านหน้าแล้วก็รูดซิปซะแล้วแฟ้มล่ะคะแฟ้มจะไว้ตรงนี้หรือด้านหลังสุดดีหลังสุดครูช่วยค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็รูดซิปต่างจากเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ
1: ต
0: ่างไหม
1: ต่าง
0: ไหมคะ
1: ต
0: ่างนักเรียนว่านักเรียนสามารถจัดได้ไหมคะจัดได้ไหมคะรูดซิปให้เรียบร้อยสะพายเป้ไปโรงเรียนได้หนักหน้าดูเลยนะเนี่ยนะคะเชิญค่ะตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นฝึกปฏิบัตินะคะแต่ว่าข้อแม้ของเราคือนักเรียนห้ามส่งเสียงดังเวลาจัดเราใช้อะไรจัดคะใช้มือใช่ไหมเราก็จัดของตัวเองเนาะคุณครูให้เวลา5นาทีได้ไหมคะลูกได้ไหมคะได้ไหมได้ช่วงนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนจัดเลยค่ะขอ5นาทีเท่านั้นนะคะมีเสียงได้ยังไงนะพิมพ์วิมลบอกว่าหนูจัดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอื่นอีกนะคะเร่งมือด้วยเสียงมาจากกลุ่มไหนเดี๋ยวคุณครูนกหักคะแนน

เดี๋ยวจัดเสร็จแล้วเรามาสะท้อนความคิดกันนิดนึงสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถลงมือปฏิบัตินะคะจัดกระเป๋าตัวเองได้เลยค่ะเวลาผ่านไปแล้ว2นาทีเร่งมือเลยค่ะครับวิชาการงานของเรายังเรียนอยู่อย่าเพิ่งเก็บใส่กระเป๋าลูกเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อมีกิจกรรมให้ทำนะคะลูกกลุ่มไหนนั่งช้าสุดจะให้ทำอะไรดีเต้นไก่ย่างถูกเผาลำบากเลยนะคุณนกร้องเพลงไม่เป็นกลุ่ม2แน่เลยค่ะกลุ่ม2คะเร่งมือเลยค่ะตอนนี้เพื่อนเขาเก็บกันได้เยอะแล้วค่ะกลุ่ม2สู้สู้กลุ่ม2สู้สู้คุณครูช่วยนะคะเล่มยายแล้วก็ทำไมลูกแม้แล้ววันนี้ก็ช่างหมอเจาะใช่ไหมคะหนังสือนี่มีทุกวิชาเลยเปิดกระเป๋าเลยค่ะลูกเอามามามาไหนเห็นไหมคะถ้ามือหนูน้อยหนูอาจจะยกไม่ได้แบบคุณครูนะคะคุณครูยกทีเดียวเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเวลาเราแขวนที่โต๊ะพนักเก้าอี้ข้างหลังเนี่ยนะคะให้นักเรียนนั้นลูบซิปให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นกระเป๋าของเราก็จะทำไมลูกหนักเกินไปแล้วมันจะทำให้ขาดนะคะเอาเธอเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะในกลุ่ม2เอหรือจะเป็นกลุ่ม3คะยังเห็นอยู่ข้างล่างอยู่เลยเอาไหนเป็นยังไงคะลูกลงมาจัดพื้นที่ไม่ว่างค่ะไหนคุณครูดูสิมาช่วยช่วยช่วยเอาเล่มใหญ่มาแล้วก็เก็บเล่มเล็กเหลือสมุดกับสีค่ะใครเสร็จแล้วนั่งบนเก้าอี้ยืดตัวตรงแล้วมองดูเพื่อนซิใครจะเสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายเสร็จแล้วกลุ่มตัวเองเสร็จแล้วนั่งตัวตรงค่ะกลุ่ม3เหลือชะเอมค่ะโอ้ยกลุ่ม1แล้วค่ะเหลืออีคิวอีคิวกับชะเอมอีคิวกับชะเอมค่ะนั่งเรียบร้อยค่ะกลุ่มไหนเสร็จช้าสุดคะกลุ่ม3กลุ่ม3คะปรบมือให้เพื่อนทุกๆกลุ่มเลยค่ะเราช้านิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังถือว่ายังทันอยู่ตอนนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยค่ะยืดตัวตรงตรงยังคะตรงยังตอนนี้ค่ะคุณครูอยากทราบความคิดของเด็กๆว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนั้นมีประโยชน์ยังไงบ้างเมื่อกี้นี้กลุ่ม3ใช่ไหมช้าสุดฉะนั้นเราก็จะยกคำถามข้อนี้ให้กับกลุ่ม3นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครู

0: ขาได้เลยนะคะกลุ่ม3ค่ะทุกคนขอคนละ1ข้อนักเรียนคิดว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนั้นมีประโยชน์ยังไงค่ะใครก่อนคะเอาเลยค่ะเหลือคำตอบให้เพื่อนบ้างนะลูก
1: ให้มองเห็นง่ายครับ
0: ต่อไปค่ะ
2: ให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สะอาดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวได้ตอบทุกคนเลยค่ะในกลุ่ม3รอนิดนึงหลังจับไปแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะ
2: สบายตาค่ะ
0: สบายตาค่ะ
2: หยิบของง่ายครับ
0: ต่อเลยค่ะยังไม่มีคำตอบให้เลยหนูมองอะไรลูกอ้าวลุกขึ้นยืนนิดนึงเอามองหน้าคุณนกก็ได้เผื่อจะได้คำตอบพอจัดไปแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคะลูกกระเป๋าเรา
2: สะอาดค่ะ
0: ค่ะคนสุดท้ายของกลุ่มค่ะเมื่อกี้เขายกเป็นคนแรกเลยนะถ้าเขาได้ตอบก่อนป่านนี้ทำไมลูกเขาไม่ต้องยืนนึกนานขนาดนี้เลยอ่ะพอตอบคนสุดท้ายเพื่อนทำไมลูกเพื่อนเอาไปหมดแล้วนะคะเอาตอบซ้ำเพื่อนก็ได้ค่ะไม่ว่า
2: จะได้ดูดีค่ะ
0: ค่ะได้ดูดีนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะสำหรับกลุ่ม3เอากลุ่มอื่นๆคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะทำงานช้าแต่ก็ทำไมลูกก็ทำเสร็จทันในเวลานะมาดูค่ะอุปกรณ์การเรียนของเรานั้นพอมันมีประโยชน์ไงคือมีอุปกรณ์การเรียนอะพร้อมใช้งานแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างที่กลุ่ม3พูดไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ครูเสริมให้คือมีอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้งานด้วยนะคะเวลาจะหยิบอะไรเนี่ยก็ง่ายแล้วก็ป้องกันของสูญหายด้วยเพราะว่าอะไรพอเราเปิดมาปุ๊บเราจำได้ว่าสีเราไว้ช่องหน้าแต่พอเราเปิดมาอ้าวสีไม่อยู่อ๋ออยู่ในลิ้นชักนี่เองเราก็เก็บใส่ซะแบบนี้เป็นต้นนะคะช่วงปฏิบัติของเราในวันนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราปฏิบัติคือจัดกระเป๋าไปแล้วแต่ช่วงปฏิบัตินี้จะให้นักเรียนได้ลงมือเขียนแล้วนะคะก็คือให้เด็กๆนั้นทำใบงานนั่นเองค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานที่2นะคะเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษาเด็กๆในการทำกิจกรรมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะทำใส่ในสมุดก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนค่ะก็ทำใบงานที่2นะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและถ้าเวลาของเราเหลือจะขอตัวแทนออกมานำเสนอ1คนนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนั้นออกแบบแผนผังความคิดค่ะในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนพอได้ไหมคะลูกหัวข้อของเราคือการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะนักเรียนอาจจะไม่ทำเป็นเมฆอาจจะทำเป็นอย่างอื่นก็ได้บางคนอาจจะทำเป็นรูปดินสอแล้วก็ไม่ลูกแตกแข็งแตกแขนงได้เลยค่ะว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต้องทำอย่างไรบ้างทำได้ไหมคะเสียงเบาจังเลยทำได้ไหมคะ
3: ทำได้ค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าทำได้งั้นลงมือปฏิบัติเลยค่ะคุณครูขอกางหน้ากระดาษใหญ่ๆเลยนะคะแนวนอนหรือแนวตั้งได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ที่นักเรียนจะชอบเลยนะคะหน้านี้นักเรียนสามารถทำด้านนี้เลยได้นะคะจะแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะคะเอาลงมือเลยค่ะคะสามารถลงมือทำได้เลยนะคะหัวข้อของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเมื่อกี้นี้น้องๆได้ทำไปแล้วใช่ไหมคะลูกลองดูนะคะ

0: ว่าจะได้ไหมงงยังไงคะลูกเอาอีกหนึ่งรอบให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดค่ะหัวข้อของเราคือการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะอยู่ตรงกลางหรือจะอยู่ด้านบนก็แล้วแต่แล้วการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเนี่ยเรามีขั้นตอนการจัดยังไง1เราทำไงคะลูกดูตารางเรียน2จัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาวางให้พร้อมนี่ก็เกิดครูบอก2 3 4นี่ก็เสร็จเลยสิลูกเอา2ข้อพอพอยังพอแล้วไหมคะนักเรียนก็แยกไปเลยค่ะจะทำอะไรดีบ้างโอเคไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: เนาะดูตารางเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาวางให้พร้อมเพียงไหนดูซิใครจะวาดรูปสวยบ้างแล้วถ้าเกิดนักเรียนมีเวลาเหลือสามารถที่จะระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปถามนักเรียนนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้ตอบคำถามให้นักเรียนบอกกันคนละ1ข้อนะคะว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างนะคะไปที่กลุ่ม1ก่อนดีกว่ากลุ่ม1เอาขอ1ข้อค่ะลูกคนอื่นทำไปได้เลยค่ะคือเพื่อนพูดให้เราจะได้มีอะไรมั้ยลูกจะได้นึกออกว่ามีอะไรบ้าง
1: จัดตารางเรียน
0: จัดตารางเรียนโอ้ได้ข้อนี้สบายเลยเอากลุ่ม2ช่วยเพื่อน1ข้อค่ะใช่ค่ะเขาอยากตอบให้เพื่อนตอบก่อน
2: การจัดเตรียมดินสอค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อกล่องดินสอจัดเตรียมกล่องดินสอมาให้พร้อมเพียงอ่ะค่ะเอากลุ่ม3
3: จัดกระเป๋าครับ
0: จัดกระเป๋าค่ะเอากลุ่ม4กลุ่ม4ใครอยากตอบดีเอาเดินไปหาก็ได้ค่ะกลุ่ม4จัดตารางเรียนเขาจัดไปแล้วอ่ะลูกเอาไงดีจัดหนังสือบ้างอ่ะโอเคค่ะคุณครูยอมกลุ่ม5เอาอะไรดีเนาะสัก1ข้อ
4: จัดอ
0: ุปกรณ์การเรียนคุณนั่นหัวข้อของเราไหมคะลูกจัดอุปกรณ์การเรียนนั่นสิจัดยังไงบ้างมีจัดดูตารางเรียนเตรียมดินสอปากกายิงสอโทษนะคะเตรียมดินสอปากกายางลบแม่บรรทัดให้พร้อมทำอะไรอีกดีคะแยกประเภทหนังสือสมุดแล้วก็นำอุปกรณ์ทุกอย่างใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยไหมคะได้ไหมนักเรียนก็เขียนเหมือนที่นักเรียนเมื่อเช้านี้ใครจัดกระเป๋ามาโรงเรียนเองบ้าง

มั้ยทำได้แสดงว่าก็ต้องเขียนได้นะคะจัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเยี่ยมค่ะลูกจัดเที่ยงคืนเลยเหรอลูกเด็กๆควรจะนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มแล้วนะคะไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มนะลูกเพราะว่าร่างกายของเราจะได้พักผ่อนนะคะลูกยิ่งนอนดึกนะคะเรายิ่งอ่อนเพลียนะคะไม่เอานะคะปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะเราพยายามอย่านอนเกิน4ทุ่มนี่ก็ถือว่าดึกมากแล้วนะคะสำหรับเด็กๆนะเอาเร่งมือค่ะตอนนี้เวลาของเราผ่านไปหลายนาทีแล้วแต่ตอนนี้บางคนยังได้แค่หัวข้ออยู่เลยแต่บางคนนี่ได้แขนได้ขาออกมาเยอะแยะแล้ว

ายเสร็จแล้วระบายสีได้นะคะและหลังจากวันนี้ไปคุณครูก็หวังว่ากระเป๋านักเรียนนั้นจะเปิดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยอยู่เสมอนะคะเปิดมาปุ๊บดูดีเปิดมาปุ๊บหยิบของได้สะดวกดินสอที่เราจัดเตรียมมาเราต้องทำไมลูกเหลาให้เรียบร้อยด้วยนะคะเราไม่เอามาเหลาในเวลาเรียนนะคะเพราะว่าทำไมลูกจะทำให้เรานั้นจดไม่ทันเพื่อนทำงานไม่ทันเพื่อนถ้าเกิดเรามาทำในเวลาเรียนนะคะแต่ถ้าเราเหลามาเรียบร้อยแล้วมี2แท่งก็ผัดกันใช้ใช่ไหมคะแล้วพอพักกลางวันเราค่อยเหลาใหม่นะคะทางที่ดีควรมีดินสออย่างน้อย3แท่งนะคะแล้วก็ต้องรักษาสมบัติของตัวเองด้วยนะคะเมื่อเช้าเอามา3แท่งกลับบ้านก็ต้องมี3แท่งนะคะคุณครูเห็นเด็กๆนั้นไปซื้อกันแทบทุกวันเลยนะคะสงสารคุณแม่นะคะลูกดินสอแท่งละ5บาทหนูซื้อกันทุกวันเลย

Thank you.

0: ขียนเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: มันก็ควรทำให้เสร็จเลยต้องมีอย่างน้อยแล้วก็คือจัดให้เป็นขั้นตอนจนกระทั่งเราสามารถเอากระเป๋ามาโรงเรียนได้เลยอ่ะเราจะบอกดูตารางเรียนอย่างเดียวได้ไหมอ่ะมันก็ยังไม่เสร็จอ่ะจริงไหมลูกครับผมอะไรนะคะ
2: รองเท้าก็คืออุปกรณ์การเรียน
0: เราจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนอ๋อเขาเหมือนว่าจะเตรียมตัวมาโรงเรียนไงไปเช็ดรองเท้าไม่เป็นไรค่ะเราเอาพวกอุปกรณ์การเรียนที่มาโรงเรียนก่อนเนอะอันนั้นเป็นเครื่องแบบนะคะลูกค่ะดีมากค่ะที่สงสัยแล้วถามนะคะลูกไหนวันนี้มาหาชายหนุ่มคนนี้ดีกว่าอ้าวทำไมอะลูกอะหนูได้รับสิทธิ์นั้นเลยค่ะลูกไหนเขียนได้แค่ไหนก็อ่านแค่นั้นค่ะลูกอ้าวของหนูหัวข้อว่าไงคะลูก
3: การจัด
0: เตรียม
3: อุปสุดอุปกรณ์การเรียน
0: ค่ะหนูมีอะไรบ้างคะลูก
3: จัดกระเป๋าจัดหนังสือ
0: ลายมือสวยนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นหนูก็จะได้ชิ้นงานชิ้นนี้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวสามารถส่งคุณครูได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนั้นวางดินสอก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนเอามือจับหูจับจมูกจับหูจับตายกมือขึ้นสองข้างเลยเขายกมือขึ้นแล้วทำไมยังจับหูขึ้นอย่างนี้งงเอามือขึ้นกอดอกนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาคุณนกค่ะยังไม่เห็นสบตากันเลยตาแป๋วแหววยังนั่นดีมากค่ะวันนี้ค่ะอยากให้เด็กๆช่วยสรุปบทเรียนของเราวันนี้เราผ่านกันมาจะครบ1ชั่วโมงอยู่แล้วได้รับความรู้อะไรไปบ้างคะนายช่วยกันตอบหน่อยเร็ว
1: การจัดกระเป๋าน
0: ายในเรื่องของการจัดกระเป๋าหรือจัดอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะก็เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนค่ะเมื่อเทอมที่แล้วใครยังไม่ได้ซักใครยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาทำความสะอาดในห้องนี้กันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมค่ะกระเป๋านักเรียนค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องนำมาอยู่แล้วแน่นอนนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดเดี๋ยวคุณครูเตรียมมาให้นะคะแล้วก็ใบความรู้ใบงานที่3นะคะเรื่องการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะโดยดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งค่ะในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมือง

0: อัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

0: และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดิมนะครับเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันไหมเอ่ย
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีใครที่สุขภาพไม่ดีไหมเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องไมเกรนตั้งแต่เด็กเลยเครียดมีไหมลูกเด็กๆปลายทางนะครับมีไหมเอ่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันไหมถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของหนูให้ดีนะครับเพราะว่าวิชาภาษาไทยบอกแล้วว่าเราต้องทำกิจกรรมบ่อยๆต้องลุกต้องนั่งต้องเดินต้องตอบต้องใช้พลังเยอะดังนั้นถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็จะทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้คุณครูกันก็มีเกมมาฝากเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของครูทั้งต้นทางและปลายทางเช่นเดิมนะครับจำได้ไหมเกมจับคู่อักษรจำได้ไหมลูกเด็กๆปลายทางจำได้ไหมครับเกมจับคู่อักษรเป็นยังไงเราต้องทำยังไงลูกเราต้องหาภาพที่มีพยัญชนะที่มีรูปแบบการเขียนที่มันเหมือนกันบางตัวอาจจะหนาบางตัวอาจจะอ้วนบางตัวอาจจะเอียงบางตัวอาจจะหวัดขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ต้องหาให้เจอและแน่นอนว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่เล่นมาแล้วบ้างยกมือขึ้นยกมือเลยใครที่ออกมาเล่นแล้ววันนี้คุณครูกันก็จะขอสุ่มออกมาเล่นโดยที่คุณครูจะสุ่มจำนวน4คนคนที่1ได้แก่ลิขิต28เคยเล่นยังไม่มาด้วยนะเสียใจด้วยนะจ๊ะต่อไปเลขที่เลขที่10เชิญเลยครับนะโมเป๊ะเลยพร้อมไหมครับเนี่ยเป๊ะเลยนี่พร้อมไหมครับพร้อมครับด้วยสิ
2: พร้อมครับ
0: คนต่อไปดูซิว่าใครจะเป็น

0: ตัวช่วยของเรา15นะเมทันไปอยู่ฝั่งนู้นไปลูกไปนี่ครูบังหมดเลยไปอยู่ฝั่งนู้นต่อไปคนที่3เลขที่24และคนสุดท้ายมือจับโต๊ะใช้วิธีการดูความไว1 2อาหารเช้านี้มีอะไรกินบ้างเอามือจับโต๊ะ1 2ยกยกก่อน
1: ออก
0: หนูออกไปยัง
1: ย
0: ังไม่เคยได้เล่นเลยให้เพื่อนเล่นนะ4คนนี้ส่วนเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางที่เหลือแน่นอนช่วยกันเชียร์แล้วก็เล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับมา4คนนี้ลูกเชิญ4คนนี้ใครจะเป็นคนเปิดแผ่นป้ายเชฟเหรอเธอมั่นใจไหมมั่นใจนะเข้าตูมาลูกมาช่วยกันเข้าตูเล่นเล่นแล้วเหรอแล้วอยากเล่นอีกไหมอยากเล่นแล้วเหรอจริงป้าหนูจะเสียสละใช่ไหมหนูรู้เรียกเพื่อนมาหนึ่งคนทั้งนั้นอ่ะเพื่อนเสียสละนะเนี่ยก็จูใครลูกมิลินนะไปแปะมือเป็นนักกีฬาไปไม่แปะเลยสี่คนนี้นะป้องกันการบังยืนฝั่งละ2คนคนแปะเธออยู่ตรงกลางอยู่ฝั่งนี้นี่นะเพื่อนได้เห็นด้วยข้างล่างโอเคไหมโอเคนะลูกต่อไปเริ่มเกมได้ทำเปิด2แผ่นป้ายถ้าไม่ใช่ต้องปิดปิดเร็วเทคนิคคือลองเปิดไล่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ปิดต่อไปเราเปิดให้ครบทุกป้ายก่อนแล้วจะได้จำได้เย้เอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ให้ไวกว่านี้อีกให้ไวกว่านี้อีกลองเปิดแผ่นอื่นลองเปิดแผ่นอื่นยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอตัวนี้เด็กปลายทางทำได้ไหมตัวแรกใช่ไหมโอเคแต่ทีเดียวต่อไปคู่ที่2ลูกหาให้เจอไม่ใช่ไม่ใช่ครูน่าจะอยู่แถวที่2นะถ้าครูจำไม่ผิด
1: จำได้ม
0: ัน
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ั้
1: น
0: โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แถวที่2ใช่เปล่าลูกโอเคคู่ที่2เสร็จต่อไปคู่ที่3คู่ที่3ไม่ใช่ไม่ใช่แปะสองแต่คนเดียวพอมันเป็นดับเบิ้ลมันซูมเข้าไปขอใครใช่ไหมไม่ใช่เร็วเร็วเร็วเร็วโอเคใช้ได้คู่ที่3ต่อไปคู่ที่4ดูตัวลักษณะการเขียนที่มันเหมือนกันขอใครไม่มีหัวโอเคผ่านต่อไปคู่ที่5ไม่ใช่คู่ที่5ข้างบนใช่ไหมใช่และคู่สุดท้ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคไปผ่านนั่งที่ได้ต่อไปขอ4คนยกมือขึ้น1เอามาเลยชะเอมยกมือก่อนมือลงเด็กๆปลายทางเชียร์ไปด้วยนะครับยกมือขึ้นนาวา2มาเอามือลงแปะเอาไว้ที่โต๊ะเอามือแปะไว้ที่โต๊ะไว้ที่โต๊ะยกเท่ากันเอามือลงยกสเนลเอามือลงก่อนยกไข่มุกนะ4คนนี้เป็นอีก1แผ่นป้ายให้เวลาด้วยในใจครูให้เวลานะเมื่อกี้เพื่อนทำไปตึ๊ด2นาทีเธอจะได้เท่าไหร่เด็กๆปลายทางช่วยกันเชียร์ครับเริ่มไปอันนี้เป็นคำดูฟอนต์ด้วยการเขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมเขียนหวัดเขียนเหลี่ยมเขียนโค้งไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่อ้าวเอาละ

0: ไม่ใช่กันคู่ที่หนึ่งไปต่อไปต่อไม่ใช่ปิดก่อนโอเคคู่ที่สองได้เราไปคู่ที่สามไปคู่ที่สี่ไม่ใช่เราไปคู่ที่ห้าไม่ใช่และคู่สุดท้ายโอเคปรบมือกับตัวเองหน่อยลูกยอดเยี่ยมมากไปตกลูกไปตกจิรพัฒน์จิรศักดิ์ลูกปรบมือให้กับตัวแทนของเราหน่อยครับยอดเยี่ยมมากทั้งเด็กปลายทางก็เชียร์สุดแรงเชียร์สุดใจเป็นไงลูกการเขียนไอตัวนี้อย่าไปดูมันนะไอตัวแว่นเขียวแปลกๆใช่ไหมอย่าไปดูมันนะลูกนะใครก็ไม่รู้มาดาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวออกจะสวยที่สุดในจักรวาลนี้เห็นไหมฮึบมือจับปากจับตาดูจับหูฟังอะไรนะฟังเรื่องราวที่คุณครูกำลังจะบอกให้กับเด็กๆนะครับเป็นไงครับจากการเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้ได้รู้ว่าการอะไรลูกการอะไรดูตัวอักษรแต่และตัวมันทำไมลูกแตกต่างกันแล้วการเขียนของคนเราแตกต่างกันไหมแตกต่างกันถ้าเราเขียนสวยสื่อสารรู้เรื่องการเขียนของเราก็จะมีคุณค่ามีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราเขียนไม่สวยเขียนหวัดเขียนไม่มีหัวบางครั้งคนอื่นอ่านออกหรือไม่ออกเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้รูปภาพนี้อ่านว่าอะไรลูกเด็กๆปลายทางลองอ่านให้คุณครูกันฟังหน่อยสิลูกขอภายในความไม้สะดวกกำลังวางท่อปั๊บป่าท่ออะไรวะท่อปั๊บป่าตามจริงตรงนี้เขาเขียนผิดไหมลูกเขียนผิดและเขียนไม่ค่อยสวยแน่นอนเราต้องแก้เป็นอะไรลูกขออภัยในความอะไรไม่สะดวกกำลังวางท่ออะไรลูกท่อประปาเห็นไหมการเขียนมีอิทธิพลกับเรานะครับต่อไปห้ามจอดเขตก่อสร้างอันตารายตารายงงไปหมดเลยตารายมองไม่ถูกเลยใช่ไหมเขียนผิดไหมเนี่ยเขียนผิดไหมอันตารายโอ้เดินไม่รอดอันตารายมันต้องแก้เป็นอะไรลูกอันตารายใช่ไหมห้ามจอดเขตก่อสร้างอันตรายและดูภาพนี้ภาพสุดท้ายอ่านสิลูกเขาขายอะไรป้าดำเธออย่าไปพูดป้าดำป้าดำคือใครก็ไม่รู้นะเราไม่ได้พาดพิงนะป้าดำเยอะแยะมากมายป้าดำแต่ว่าดูสิว่าคำไหนแปลกใช้เท้าทอดโหครูก็เกรงใจนะว่าถ้าอยู่หน้าห้องจะทำท่าทำทางให้ดูก็จะอะไรอยู่ใช่ไหมใช้เท้าทอดอ่ะคิดดูสิปกติใช้มือทอดก็อร่อยพอแล้วใช้เท้าทอดมันต้องที่สุดเลยใช่ไหม ใช่ไหมนะคำว่าใช้เท้าคำนี้ใครรู้บ้างว่าใช้เท้าคำนี้เขียนผิดอย่างไรเด็กๆปลายทางรู้ไหมครับต้องเปลี่ยนตัวไหน
1: ไม
0: ่ถูกลูกถ้าไม่โทรจะเป็นใช่เท้าสิใช้เท้าลูกใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนสระต้องเปลี่ยนสระเปลี่ยนจากสระไอไม้ม้วนเป็นสระไอไม้มาลายนะครับเขียนว่าเผือกทอดใช้เท้าทอดเต้าหู้ทอดและคำว่าใช้เท้าเขียนได้สองแบบคือใช้เท้าหรือใช้เท้าแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ใช้ที่เป็นไม้ม้วนไม่งั้นมันจะหมายถึงเป็นใช้เท้าทอดใช้เท้าของเราทอดใช่ไหมเห็นไหมว่าการเขียนผิดเมื่อไหร่ความหมายเปลี่ยนไหมลูกความหมายเปลี่ยนเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้ครับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเราต้องทำอะไรได้บ้างแน่นอนหลักการคัดลายมือเราเรียนรู้ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทบทวนและวันนี้เด็กๆจะต้องคัดลายมือตามหลักการเขียนคัดลายมือได้และเห็นความสำคัญ

0: ของการคัดลายมือภูมิใจในอักษรไทยเด็กๆบอกเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนนี่แหละความสำคัญของภาษาเขียนให้สวยเขียนให้ถูกแล้วเราจะสื่อสารความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับมาทบทวนกันหน่อยจำบทร้อยกรองนี้ได้ไหมลูกเป็นบทร้อยกรองมาจากที่ไหนลูกแหล่งที่มากระทรวงอะไร
1: กระทรวง
0: ทบวงกรมกระทรวงอะไรลูกกระทรวงเวทมนต
1: ์
0: กระทรวงอะไร
1: กระทรวง
0: ศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการอ่ะพูดสิกระทรวงศึกษาธิการโอเคนี่คือบทร้อยกรองที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีว่าอย่างไรจะอ่านเองเก่งจังหรือจะให้คุณครูการอ่านตามเด็กๆปลายทางก็อ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะครับถ้าพร้อมแล้วการอ่านต้องนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอหรือตัวหนังสือที่เรากำลังจะอ่านกวาดสายตาให้พร้อมเสียงดังฟังชัดนะเริ่มลูกไม่พร้อมถ้าอ่านเองต้องพร้อมเขียนลายมือเว้นวรรคมีหลักรู้จักนั่งครูทำเช่นเว้นวรรคมาให้แล้วเอาอีกหนึ่งรอบเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาใหม่1 2เริ่ม

0: อ่านตามคุณครูกันอีกหนึ่งรอบสมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
1: ต่อไป

0: ปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเก่งมากๆครับที่สามารถอ่านเองได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับตามหลักการอ่านออกเสียงแล้วเด็กๆรู้ไหมบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรจับไมค์เลยลูกถ้าจะตอบยกมือแล้วยกมือสูงๆด้วยยืนด้วยนะครับบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับส่วนน้ำหนาวตอบว่า
1: คัดลายมือค่ะ
0: คัดลายมือใช่ไหมคะการคัดลายมืออาถูกต้องนั่งลงได้การคัดลายมือถูกต้องแล้วการคัดลายมือแล้วบอกอะไรกับเราอีกเรามาทบทวนจากบทร้อยกรองนี้กันนะครับการเขียนคัดลายมืออันดับแรกก่อนที่เราจะเขียนเราต้องรู้จักหลักลักษณะของการอะไรด้วยการนั่งที่ดีว่าตัวต้องตั้งตรงนะครับตัวต้องตั้งตรงก็จับดินสอก็ต้องถูกท่าทางสมุดวางให้ตรงอยู่ตรงหน้าของเด็กๆนะครับแล้วก็เวลาเขียนเขียนให้ได้ตามสัดส่วนของมันนะครับตัวไม่กว้างเกินไม่สูงเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินและการเขียนแต่ละพยัญชนะช่องไฟต้องห่างเท่าๆกันนะครับสระและเครื่องหมายที่เราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาตำแหน่งการวางการตั้งอยู่ส่วนที่เท่าไหร่ตำแหน่งไหนและแน่นอนว่าการคัดลายมือไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หลังจากที่เรียนไปแล้วหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าการคัดลายมือเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถกลับไปคัดลายมือเองได้และต่อจากนี้คุณครูการหวังว่านักเรียนชั้นป.3ทุกคนจะเขียนลายมือสวยไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยทุกวิชาจะเขียนได้สวยและถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูการก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมเลือกให้ถูกหลักโดยมีกติกาอยู่ว่าถ้าเกิดเด็กๆพิจารณาข้อความที่คุณครูกันอ่านซึ่งข้อความที่นำมาให้เป็นหลักการเขียนหลักการเขียนคัดลายมือหมดเลยถ้าคิดว่าหลักการเขียนข้อนี้ถูกให้ยกเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าหลักการเขียนข้อนั้นผิดให้ยกเครื่องหมายผิดนะครับส่วนเด็กๆปลายทางถ้าเกิดว่ายังไม่มีเครื่องหมายถูกและผิดให้เด็กๆยกมือขึ้นก็ได้ถ้าถูกก็ยกมือแบบนี้ให้คุณครูของหนูดูถ้าผิดก็ทำแบบนี้ให้คุณครูของหนูดูได้เช่นกันนะครับแล้วเล่นไปพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย

0: เอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะทบทวนกติกาดีกว่าไหมกติกาคืออะไรต้นกล้าจำได้ไหม
2: อ
0: ่
2: านข้อความที่ครูจะเปิด
0: ใช่ไหมใช่ไหม
3: อ่านข้อความที่ครูกำหนด
0: ใช่ครับข้อความที่ครูกำหนดให้คืออะไรเกี่ยวกับอะไรลูกหลัก
3: ตัดสินใจตัดสินใจว่า
0: ไม่อ่านให้นึกเองที่ครูพูดเมื่อกี้หนึ่งอ่านข้อความแล้วสองตัดสินใจว่ามันเป็นอะไรลูกหลักอะไรหลักการคัดลายมือใช่หรือไม่ใช่ไหมแล้วต่อไปทำอย่างไรต่อถ้าเกิดว่าหลักข้อนี้คิดว่าถูกให้ยกเครื่องหมายตอบเลยต้นกล้ายกเครื่องหมายอะไรถูกถ้าผิดให้ยกเครื่องหมาย
3: ผิด
0: โอเคเด็กปลายทางถ้าไม่มีแผ่นป้ายก็ยกมือขึ้นว่าถูกแล้วก็ทำเครื่องหมายผิดแบบนี้นะครับซึ่งแสดงว่าผิดนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูข้อที่หนึ่งสัดส่วนของตัวอักษรแบ่งเป็น4ส่วนใช่หรือไม่ยกได้เลยแผ่นที่ไม่ได้ใช้วางไว้ที่โต๊ะอย่ายกขึ้นมาเด็กๆคิดว่าแบ่งเป็น4ส่วนทุกคนเด็กๆปลายทางก็คิดว่า4ส่วนถูกต้องครับแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้ข้อที่2เอาแผ่นป้ายลงข้อที่2หัวกลมมีขนาด3ส่วนใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายหัวกลมมีขนาด3ส่วนมีคนยกถูก2คนเป็นคำตอบที่ผิดหัวกลมต้องมีขนาดกี่ส่วนต่อพร้อมกัน
1: 1ส
0: ่วนเท่านั้นเห็นไหมครับ1ส่วนแล้วก็ต้องกลมด้วยนะครับหัวกลมต้องมีขนาด1ส่วนต่างหากไม่ใช่3ส่วนถ้า3ส่วนก็หัวเท่าโอ่งที่บ้านแล้วก็ตัวแคบเท่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยข้อต่อไปหัวพยัญชนะที่เป็นหัวขมวดหักหน้าบนคือขอไข่และชอช้างใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายหัวขมวดหักหน้าบนคือขอไข่และชอช้างแค่2ตัวนี้ใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอื่นไม่มีหัวขมวดหักหน้าบนแล้วต่อไปหัวพยัญชนะที่เป็นหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนมีอยู่ทั้งหมด3ตัวคือขอขวดคอระฆังซอโซ่ถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายได้ครับในเด็กปลายทางทำมือได้เลยทำสัญลักษณ์ได้เลยว่าถูกหรือผิดเป็นคำตอบใครตอบว่าผิดลูกยกหูสูงยกหูสูงใครตอบว่าผิดข้อนี้ผิดครับมีสแตมป์ถูกคนเดียวผมให้สแตมป์หน่อยเอ้ยไม่ใช่นี่คนนี้สแตมป์ไงถูกแล้วสแตมป์มาแล้วเยี่ยมมาบอกให้เพื่อนหน่อยนาวาตอบผิดนะสแตมคิดว่าตัวอะไรที่ต้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งลูกที่เป็นหัวขมวดหยักตัวอะไรลูกทอมนโททอมนโทนะครับมีขอขวดคอระฆังซอโซและทอมนโทอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนต่อไปดอเด็กให้เขียนเส้นที่ลากจากหัวตรงเป็นแนวดิ่งใช่หรือไม่ยกเด็กๆปลายทางทำเครื่องหมายได้เลยหรือยกแผ่นป้ายได้เลยดอเด็กให้เขียนเส้นที่ลากจากหัวตรงเป็นแนวดิ่งมีบางคนไม่ยกทุกคนเป็นยกได้ไหมคำตอบก็คือผิดครับต้องเป็นหัวอย่างไรลูกดอเด็กหัวถ้าตรงไหนลองเขียนดอเด็กสิลูกกลางอากาศเด็กๆปลายทางลองเขียนดอเด็กสิมันตรงหรือมันโค้งหรือมันเฉียงมันเฉียงแล้วค่อยขึ้นตรงแล้วก็จั่วแล้วก็ลงมาดังนั้นดอเด็กต้องลากเป็นเส้นเฉียงซึ่งไม่ได้มีแค่ดอเด็กด้วยมีทั้งคอควายคอคนจอจานถอฐานทอผู้เฒ่าตอเต่าลอลิงและสอเสือที่เป็นเส้นเฉียงนะครับต่อไปข้อนี้เชิงยอหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าส่วนหลังถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายเชิงของยอหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างใช่หรือไม่นะใช่หรือไม่นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเชิงยอหญิงก็ตรงนี้ไงลูกนี่เด็กๆดูบนกระดานนี่คือเชิงยอหญิงเห็นไหมเนี่ย อยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้าง

ากับส่วนหลังคือส่วนหลังที่เลยที่เราเขียนตรงนี้นี่นะถูกต้องต่อไปข้อนี้ล่ะลูกไส้ของสฤาษีอยู่ในส่วนที่2เวลาเขียนสฤาษีไส้ของมันไส้อยู่ในส่วนที่2ใช่หรือไม่ยกแผ่นป้ายเด็กปลายทางทำสัญลักษณ์ได้เลยหรือยกแผ่นป้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

0: าตัวอักษรเลยนะถูกหรือผิดยกแผ่นป้ายเป็นการทบทวนความรู้ของเราเป็นคำตอบที่ผิดถูกต้องแล้วต้องสูงเท่าไหร่ไม่เกิน2เมตรสูงเท่าตึกเลย2ส่วนเด็กปลายทางก็ตอบได้ถูกต้องครับต้องสูงเลยตัวอักษรไม่เกิน2ส่วนเยี่ยมมากต่อไปข้อนี้ล่ะสระอูเขียนอยู่ล่างตัวอักษรในส่วนที่2ใช่หรือไม่สระอูเขียนอยู่ล่างของตัวอักษรอยู่ในส่วนที่2ใช่หรือไม่มีคนไม่ยกเพราะว่าไม่ได้กลับไปทบทวนหรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ข้อนี้ถูกต้องครับใครตอบผิดดูใหม่นะสระอูข้างล่างอยู่ในส่วนที่2นะลูกนะเดี๋ยวเราลองเขียนกันต่อไปตรงนี้ล่ะหลักการข้อนี้ล่ะสระอีให้ลากขีดขึ้นไปต่อจากปลายสระอีลองเขียนสระอีบนอากาศสิครับนักเรียนต้นทางเขียนพร้อมกันไปเริ่มสระอีขึ้นไปหรือเขียนพินทุอีก่อนแล้วลากลงมายกแผ่นป้ายคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดสระอีลากขึ้นลากขีดขึ้นไปต่อจากปลายสระอีเป็นคำตอบที่ผิดนะแสดงว่าจำได้ใช่ไหมการที่เราเขียนสระอีเราต้องเขียนพินทุอีก่อนแล้วตามด้วยฝนทองคุณครูกันบอกว่าให้จำเสมอว่าฝนมันตกลงมาจากบนฟ้าตกลงมาจากบนลงมาข้างล่างเราจะไม่เขียนสระอีแบบนี้ผิดเราเขียนสระอีแล้วก็ลากข้างบนลงล่างตึ๊บลงมาโอเคผ่านข้อนี้ล่ะสระอือเขียนเหมือนสระอีเพิ่ม1ขีดด้านนอก1ขีดด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมยกแผ่นป้ายยกแผ่นป้ายถ้าพร้อมแล้วเฉลยก็คือผิดใครรู้หลักการข้อที่ถูกบ้างเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูสิลูกคืออะไรลูกเพิ่ม1ขีดที่ไหน
1: ด้านใน
0: ถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะดังนั้นเด็กๆทุกคนปลายทางและต้นทางทำได้ดีมากๆคุณครูกันขอปรบมือให้เลยนะครับทุกคนและปรบมือให้กับตัวเองด้วยถือว่าเด็กๆทบทวนความรู้ที่คุณครูกันสอนได้ในชั่วโมงที่แล้วดีมากแต่เรื่องที่เรายังไม่ได้ทบทวนนะครับก็คือเกี่ยวกับลักษณะของการนั่งเรามาดูลักษณะของการนั่งอีก1รอบว่าเราต้องนั่งอย่างไรจึงจะนั่งเขียนได้อย่างถูกต้องแล้วทำให้ตัวอักษรที่เราเขียนนั้นสวยงามนะครับข้อที่1ใครเป็นตัวแทนอ่านเด็กๆปลายทางยืนขึ้น1คนต้นทางยืนขึ้น1คนเทปเด็กปลายทางอ่านได้เลยครับพร้อมแล้วอ่านหลักการนั่งที่ถูกต้องข้อที่1ก็คือ
2: หันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงอาจทําให้หลังคด
0: โอเคถูกต้องครับคนต่อไปคนที่2เด็กปลายทางยืนขึ้นเลยครับน้ําหนาวยืนแล้วต้นทางอ่านให้ชัดให้เสียงดังนะลูกไป
2: แขนทั้ง2ข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือผ่านไว้กับขอบโต๊ะ
0: พาดลูก
2: พาดไว้กับขอบโต๊ะข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกิน
0: โอเคนั่งลงได้ต่อไปครับปลายทางคนที่3และต้นทางคนที่3ขอเลือกกลุ่มที่5 1คนเอาหนูคนนู้นลูกมายืนขึ้นเลยหนูชื่ออะไรนะคะลูกปัดยืนเด็กๆปลายทางยืน1คนนะครับข้อที่3อ่านพร้อมกันเลยป้าย
2: กระดาษต้องตรง
0: ตั้งสติเอาใหม่ลูกเริ่มข้อ3ใหม่เลย
2: กระดาษต้องวางให้ตรงไว้หน้าผู้เขียน
0: โอเคนั่งลงได้ครับเด็กปลายทางก็เก่งมากต่อไปคนที่4กลุ่มที่4ลูกขอ1คนเซอร์กิตยืนลูกเด็กปลายทางนะ1คนอ่านพร้อมกับเซอร์กิตเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
2: จับดินสอ

0: หรือปากกาพอเหมาะไม่แน่นเกินไปนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการวมกับนิ้วกลางมือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อย
1: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับต่อไปคนที่5ขอกลุ่มที่2 1คนอาสาสมัครคนนี้ไม่ค่อยพูดนะพูดซะบ้างนะอ่ะเริ่มเลยลูกเด็กปลายทาง1คนนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: ขณะคัดลายมือแขนมือและนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กัน
1: โอเคเด็กปลายทางและต้นทางนั่งได้ครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยที่เป็นตัวแทนในการอ่านยอดเยี่ยมมากครับเป็นไงเด็กหญิงอายบอกไม่ค่อยอ่านแต่อ่านเมื่อไหร่ละก็ทุกคนตายเรียบเพราะอ่านได้ถูกต้องรอเรือควบกล้ำชัดเจนเยี่ยมยอดมากๆเลยครับดังนั้นวันนี้ถึงงานที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันทำพร้อมๆกันโดยต้องนึกถึงหลักของการคัดลายมือนั่นก็คือการนำบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยและบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้านำมาคัดลายมือซึ่งตอนนี้เด็กๆปลายทางได้นำสมุดคัดลายมือขึ้นมาบนโต๊ะแล้วและต้นทางก็พร้อมที่จะคัดลายมือแล้วดังนั้นเราจะมาลงมือคัดลายมือเรื่องเด็กน้อยกันก่อนวันนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูขอแค่1บท1เรื่องคือเรื่องบทเด็กน้อยและบทวิชาหนาเจ้ากลับไปคัดเป็นการบ้านซึ่งลักษณะการเขียนก็จะต้องเขียนหัวเรื่องเขียนชื่อบทว่าเด็กน้อยแล้วขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตามด้วยบทที่เราจะต้องเขียนแบบนี้นะครับเป็นต้นหรือว่าบทวิชาหนาเจ้าที่จะกลับไปคัดเป็นการบ้านเราก็จะต้องเขียนหัวเรื่องแบบนี้ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็เริ่มคัดแบบนี้ให้สวยงามตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆปลายทางก็สามารถลงมือคัดลายมือได้เลยโดยที่ต้องมีมารยาทในการเขียนและต้องนึกถึงหลักการคัดลายมือด้วยส่วนคุณครูนะครับช่วยเดินตรวจสอบนักเรียนว่าเขียนถูกหรือเขียนผิดตรงไหนแล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันได้เลยครับเด็กๆตอนนี้เขียนวันที่เสร็จแล้วใช่ไหม
3: ใช่
1: ค่ะเอาละตอนนี้เด็กๆเขียนวันที่นะครับปลายทางและต้นทางเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้น1เส้นลงมีเขียนวันที เด็กๆเขียนวันที่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเด็กรอคุณครูเขียนวันที่ก่อนนะเด็กปลายทางตอนนี้เขียนวันที่รอไว้หรือยังครับเด็กต้นทางก็บางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมรอคุณครูสักครู่หนึ่งเหล่าดินสอไว้แหลมพร้อมแล้วนะแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและปลายทางเริ่มคัดหัวของชื่อบทอาขยานก่อนก็คือเด็กน้อยตรงกลางหน้ากระดาษนะครับเริ่มเขียนได้ต้องมีสมาธิใช่ไหมหัวกลม หัวกลมนะเห็นไหมต้องขออภัยคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูกันก็ลายมือไม่ค่อยสวยแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเด็กปลายทางไม่แต่ครูอยู่ในส่วนที่2บนมีคนดังนะต้องใช้สมาธิหัวกลม1ส่วนแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้รู้ว่านี่คือบทอักขยานของเราชื่อว่าเด็กน้อยเด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วนะเด็กต้นทางก็เสร็จแล้วเขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษแบบนี้ต่อไปเราเริ่มเลยบทเด็กน้อยวรรคแรกเขียนว่าอย่างไรโอเคเริ่มเลยครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยให้เขียนเว้นมา2ช่อง1 2เห็นไหมครับตรงนี้1เห็นไหมนี่1แล้วก็2เราเขียนไว้ประมาณนี้นะเริ่มเขียนเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเราต้องเงียบนะเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนจะไม่มีสมาธิเด็กเห็นไหมเวลาครูเขียนสระเอเขียนจากหัวไปหางเด็กเอ๋ยเด็กนี่นะเด็กน้อยนอหนูม้วนหัวกลม1ส่วนและต้องขออภัยคุณครูและเด็กอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าคุณครูกันถนัดซ้ายว่าแปลกประหลาดไหมนะไม่หรอกนะครับคุณครูถนัดซ้ายคุณแม่ก็สอนมือขวาคุณครูก็สอนมือขวาแต่เด็กชายกันดื้อก็เอามือซ้ายมานะครับโอเคจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับบางครั้งเขียนไปก็อาจจะบางบ้างนะครับต่อไปวรรคที่สองเด็กเอ๋ยเด็กน้อยต่อไปความรู้เราเร่งเหมือนหน้ามันเล่นต่อคำเลยเริ่มวรรคที่สองเขียนด้านหน้านะครับเว้นไว้หนึ่งช่องแล้วเริ่มเขียนตรงนี้นะครับเริ่มเขียนตรงนี้นะเว้นไว้สักหนึ่งช่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้

สระอูอยู่ในส่วนที่สองนึงไงเครื่องหมายบนอยู่ส่วนที่สองเราสระเอเขียนจากหัวไปหางไม้หน้าความรู้เรารอเอาเราความรู้เรายังด้อยไม่ทันอากาศอยู่ในส่วนที่สองด้านบนหมายความรู้เรายังด้อยวรรณยุกต์โทอยู่ส่วนที่สองเร่งศึกษา

ไส้ของสรศีอยู่ในส่วนที่2แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรากข้างความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราลองดูแล้วว่าเห็นไหมของคุณครูกันตัวแต่ละตัว

ก็ช่องไฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังห่างกันยังเว้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มีตัวนึงที่เห็นชัดคือรอเรือเห็นไหมลูกว่าของคุณครูเนี่ยยังเขียนไม่เต็มบรรทัดครูก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการลบนะลบแล้วลองเขียนใหม่ดูสิเต็มบรรทัดแล้วเด็กๆต้นทางครับเสร็จหรือยังวรรคนี้ยังนะต่อไปวรรคที่3ความรู้เราจะได้เรียนศึกษาเมื่ออะไรลูกเมื่อเติบใหญ่ต่อไปเราจะได้มีวิชาคราวนี้เว้นไว้1ช่องด้านหน้าเมื่อ

เชิงของยอหญิงเห็นไหมลูกเชิงที่หนึ่งการวางวรรณยุกต์เอกเห็นไหมครับตรงคำว่าใหญ่วรรณยุกต์อยู่ตรงกับเส้นนี้นะครับของยอหญิงเส้นสุดท้ายเมื่อเติบใหญ่เราจะได้สัญชนีครับเราจะได้มีวิชาช้อช้างหัวขมวดหักหน้าบนหาไม่เกิน2 ส่วนนะครับเราจะได้มีวิชา

ปอปาของครูไม่สวยขอลบนะครับแล้วเขียนใหม่ลบให้สะอาดนะลูกเห็นไหมเวลาที่เราเขียนผิดเราก็ต้องลบให้สะอาดก่อนแล้วเริ่มเขียนใหม่เราจะไม่เขียนทับไปเลยหางปอปลาต้องไม่เกิน2ส่วน

เอาละครับคุณครูการขอคัดเป็นตัวอย่างเท่านี้นะครับได้แค่4วรรคส่วนเด็กๆก็ต้องคัดให้ได้ถูกหลักนะครับคัดต่อไปอ่ะยังพอมีเวลาเหลือตอนนี้เด็กๆลงมือคัดได้เลยครับคัดต่อไป

0: ขียนพยายามให้ตัวเต็มบรรทัดลูกเรามีเส้นอยู่แล้วใช่ไหม4ส่วนเขียนหัวให้มันครบ1ส่วนเขียนช้าๆการคัดลายมือก็จะเหมือนการที่เราได้ทำสมาธิไปด้วย
1: เขียน
0: วรรคละ1บรรทัดลูกเป็นเด็กน้อยใช่ไหมความรู้เรายังด้อยวรรคที่2ต้องลงมาข้างล่างลบอยู่ลบได้ดูบนตัวอย่าง

ว้าวเซอร์กิตลายมือสวยแต่เหมือนตัวจะสิงไปในสมุดแล้วเสียบเอามาอีกทีลูกฮึบนี่ก็เหมือนกันน้ำมูด้วยนั่งทางตรงฮึบเข้าตูด้วยลูกทางตรงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะลูกเห็นไหมเขียนค่อยเรื่อยเอาใหม่เอาใหม่ลบลบรอเรือเห็นไหมลูกมันมีเส้นทางกับเส้นหลักเลยเส้นมาแล้ว

หนูรักเขียนตัวนอนหนูเห็นไหมลูกเวลาที่หนูเขียนถ้าหนูอ่ะขอบคุณนะแล้วเขียนหัวลงมาหนึ่งเส้นกลมๆใช่ไหมลงมาด้านล่างแล้วพอเราม้วนหัวเราต้องม้วนแค่หนึ่งส่วนประมาณนี้หนูขึ้นไปสูงเกินนะส่วนที่เหลือถูกแล้วการวางตำแหน่งของเครื่องหมายหรือว่าไม่ได้คู่ไว้ส่วนที่สองทูวรรณยุกต์โทที่สองถูกต้องต้องปรับดูตัวอื่นก็เหมือนกันเช่นมอม้านี่ก็เหมือนกันนะนะหัวกลมให้ได้แค่หนึ่งส่วนเอาละครับเด็กๆทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเวลาหมดเวลาสำหรับการฝึกเขียนคัดลายมือนะครับในชั่วโมงนี้แต่แน่นอนเราสามารถกลับไปคัดที่ใดได้อีกที่บ้านหรือที่โรงเรียนในห้องสมุดเมื่อมีเวลาว่างก็กลับไปคัดได้แต่คัดลายมือแล้วก็ต้องคัดให้ถูกหลักซึ่งหลักของการคัดลายมือก็มีอยู่ไม่กี่ข้อขอให้ทำให้ได้แล้วเราก็จะลายมือได้สวยงามเขียนลายมือได้อย่างสวยงามนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ทุกคนทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางวางดินสอก่อนแล้วก็มองมาที่ไหน

0: ที่คุณครูกันที่สูงอยู่หน้าห้องสูงอยู่ในหน้าจอตอนนี้ยืนเหมือนยีราฟยีราฟดีนะที่ให้เป็นยีราฟหรือว่าให้เป็นผีชนิดหนึ่งนะ อ๋อแล้วไปนะแล้วไปโอเคเอาล่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางวางดินสอนะครับลงมาที่คุณครูกันเด็กๆต้นทางก็พร้อมแล้วที่จะมาสรุปความรู้กันจากการที่เราได้ลองเรียนลองคัดลองฝึกแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่าการเขียนคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างเฮ้ยลูก
1: คนอื่นอ่านออกครับ
0: เพื่อนคนอื่นอ่านออกโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกต้องครับมีอย่างอื่นไหมนอกจากการคัดลายมือที่สวยงามจะช่วยให้คนอื่นอ่านออกแล้วนะว่าส่งมาให้เพื่อนหน่อยลูกแบมแบมหยุดเขียนได้แล้วค่ะนะนี่คือเวลาสรุปความรู้ของเราแล้วนอกจากการเขียนคัดลายมือสวยๆจะทำให้คนอื่นอ่านออกแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรได้อีกลูก
2: ฝึกให้เขียนถูกต้องครับ
0: ฝึกเขียนถูกต้องก็ถูกต้องนั่นแหละก็เขียนให้ถูกต้องก็ได้แต่นอกจากที่เพื่อนๆตอบแล้วการเขียนคัดลายมือยังเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งใจจะฝึกความเป็นระเบียบและความเป็นผู้มีศิลปะในการเขียนการคัดลายมือที่ถูกต้องตามแบบอักษรไทยจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีตัวอักษรเป็นของเราเองนะครับซึ่งหวังว่าหลังจากจบชั่วโมงเรื่องการคัดลายมือไปแล้วนักเรียนทุกคนจะกลับไปฝึกแล้วก็คัดลายมือให้สวยงามได้ทุกวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยที่ต้องเขียนสวยทุกวิชาต่อไปนี้ก็ต้องเขียนได้อย่างสวยงามนะครับส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือมีใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนบันทึกประจำวันและบทอ่านเรื่องตัวอย่างบันทึกประจำวันจากเพจเรไรรายวันและก็สมุดบันทึกไดอารี่ของนักเรียนคนละ1เล่มเพราะว่าเราจะไปเรียนเรื่องการเขียนบันทึกประจำวันกันครับเด็กๆคนไหนที่ไม่เคยเขียนบันทึกประจำวันเลยตั้งแต่เกิดมา8ปี9ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลองมาเขียนบันทึกประจำวันแล้วมาดูความหมายกันว่าบันทึกประจำวันคืออะไรนะครับในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทั้งเด็กๆต้นทางทุกคนและปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนนำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆลำคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้

0: ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องแสง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: 깨끗할
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพั

0: ฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ Gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
3: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
3: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: ครับ
3: เพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
3: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
3: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
3: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
3: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ จ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้
2: ว่
1: าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สเซอร์เรชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็เมื่อก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซอร์เรชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม

0: ที่เขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้เวลาเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP เนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
0: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง
0: 20 กว่าล้านซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับวันนี้ก็ฮะ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะ

0: เ
1: ครื่องไฟฟ้าก็จะบ้านได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอกว่าจะ
0: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
0: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตร
0: อืม

0: ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่า

0: คะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

ธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.de.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน
1: ่ๆเอามายังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
1: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
2: ไปอยากรู้อยากรู
1: ้นี่ไง
2: เอาบ้างดีกว่า
1: เอาเลยไอ้ดีแล้ว
3: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
5: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่แม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
4: อ๋อ
6: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
4: ว่าอะไรคะ
7: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
4: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
3: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปียวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ผงซักฟอกครับ
4: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
4: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
6: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
4: อ๋อเวลาเราถูอย่างงี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแล้วก็สบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
4: อ๋อคิดดี
7: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
4: ฟองเต็มไปหมดเลย
7: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
4: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
3: เย้เ
4: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
7: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
3: แตก
4: ไม่มี
2: แตก
0: ไปๆว้าวๆๆรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆเป่าแตกแ
3: ตก
4: แตก
3: แตก
4: แตก
0: ว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
5: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
2: แตก
4: ต้องแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
5: นี่เหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้เดี๋ยวจบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆโอ้สูดลมด้วย
2: แตก
3: แตกแตกแตก
2: ใหญ่จังเลย
0: โอเค
6: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในอันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมาก
3: สู้สู้นะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
3: อัจฉริยะอัจฉริยะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
3: ของหนู
2: ของหนู
0: ของหนูใครของหนูใคร
2: ใหญ่ได้เจอเดี๋ยว
0: เดี๋ยวตัดสิน
3: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่สองแล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
6: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
6: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
6: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
6: ๋
0: อโอเค
6: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
5: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำหรอ
5: เปล่าค่ะจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับขยับ
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
7: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
3: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามากถ้าพร้อมแล้ว

0: างมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลงมีลงมีลงมี
3: เขาดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: ทำไม
3: เป็นล่องหนรู้รู
0: ้นั่นเหรอ
4: ว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะ
3: เป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
4: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุด
0: ๆใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมอย่าว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: เป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะ
2: รีบค่ะ
0: 1 2

0: ยังไม่หมด
1: แล้วหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อค่ะ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่ามา

0: อนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: นี
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
5: ใช่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างนี้ครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไ

Hey.

้ำผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กลีเซอรีนนะคะมาเป็นก้อน

0: แล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆลองจับไหมแข็งไหมคะ
1: แข็งมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีซาลีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
2: ้ใส่มากเลย
0: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็ง
4: อยู่ปากมันแข็งข้างใน
2: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
0: หมดแล้วแล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
5: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียวเหนียว
5: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซาลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
0: ดีมากค่ะ
1: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหม
6: เราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อยย้อย
0: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ที่แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: ใหญ่ยักษ์กันแล้วและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องใหญ่ยักษ์ตามไปด้วยเทเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่

ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์ต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่
2: อยู่ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
5: อ๋อตอนนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน มีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
3: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
0: ครับอาจารย
3: ์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
6: โอเคค่ะไหนพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจัดจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคเดมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราของโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ

0: มาคะเด็กๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไตรโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆ กำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
2: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัสโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
3: นำเชื้อราไตรโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
4: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
5: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
0: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
5: หนูคิดว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
0: อ๋อคือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะเด็กๆขาตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
6: ข้าวฟ่าง
0: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
7: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
0: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าว พอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆล่ะขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานี่คือครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร้อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
1: ห
0: ม้อไฟเนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะลุยเลยค่ะหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าว นะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำทุกๆวันเนี่ย

0: ้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบนี้หลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคดมาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
1: หนูมีคำถามค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: หัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
0: ได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี้ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากๆเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
2: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดอ่ะเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกหมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคไหม
2: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเคค่ะ

คุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายล่ะค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมตัวเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมพวกเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: ี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โอ้โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอเหรออ
1: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์ซะหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไปเหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
1: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่านะได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ย

0: ว่างจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
1: ได้ดีได้ดีเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอะนะคือเด็กอะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
1: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลยค่ะคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
1: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลย คือแบบนะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมเสืออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันมันมีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะใครนะชื่ออะไรนะน่ารักคุ้นจังเลย
1: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
4: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
3: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ่ะ
0: น่าหนาดีเซ็งดังนะ
4: ล้อเล่นล้อเล่นผมมาจำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้นะไงโบไงที่ปรึกษาไงเรานี้มามีเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
1: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะแล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
4: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่ต้องกลัวละผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
4: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
4: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: ก็เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
3: ภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะ
4: โอเคโอเคผมว่าวันนี้จำมกดมาจำได้ใช่ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
4: เราไปปรึกษาจำมกดดีกว่าเผื่อเขาจะมีเนี่ยจะแนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหมไปไหม
0: ไปค่ะ
1: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกัน
1: ไปเลย
5: สวัสดีค่ะ
0: สว
5: ั
0: สด
5: ี
0: ค
5: ่
0: ะ
6: เป
0: ็
6: นไงไม
0: ่
6: เจอก
0: ัน
6: นานเลย
5: ค่ะ
6: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
1: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
6: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
1: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูป2มิติได้ค่ะ
6: แล้วได้วิเคราะห์มั้ยคะว่าเขาไม่เข้าใจจากตรงไหน
1: ก็คือเขาทำไม่ได้อะใช่ค่ะ
6: อ
1: ๋
6: อ
1: ใช
6: ่คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดู
7: ครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่เนี้ยจำได้ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
7: จำได้นะก็ของเล่นของครู
8: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
6: เอาแบบไหนดี
8: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหม2อันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัวแอลอะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันนี้ให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียว

0: กันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้าเป็นการมองด้านข้างอ่ะใครอยากปรับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยอ่ะสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนูสองคน
1: ค่ะ
0: ก็ขยับอันนี้เข้ามา
2: ก็มองง่ายขึ้น
1: ใช่ไ
0: หมเนี่ยก็ขยับอันนี้เข้ามามันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเลขาคณิตแบบนี้เราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
2: ให้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเนาะ
0: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆนี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อค
1: แล้วก็เอามาพับ
0: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เรากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
2: โอเคแล้วค่ะอาจารย
0: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
2: คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
2: เขาได้แค่มองเฉย
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
0: า
1: ะ
0: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นลางบล็อกสอนเรื่องการบวกกับลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะ
3: คะเป็นไงจำมงกุฎได้อะไรจำมงกุฎบ้างไหมเอ่ย
1: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย
4: ์ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
3: ์ดีเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
1: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
4: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
3: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยถ้าในผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะเราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอ๋นะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
1: ้
4: ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
1: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
3: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
1: โอเคค่ะ
5: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟังนะครับ
6: ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์เอ้าน้ามาด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอน้าอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุกเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุกฟังแล้วก็อาจารย์นุกก็เลยพาพวกหนูสองคนอะค่ะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์นี่แหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็ก

0: นะคะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
1: อ๋อก็แสดงว่าไปหาจำลองกฎมาแล้วได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้น พอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
2: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
0: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
2: ถ้ามันดีเลยนะพี่มากเพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะมองภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น
1: เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนนึงไปหาจันอ้อให้จันอ้อช่วยดูกับอีกคนนึงมาหาจันอิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวจันทิพย์ช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลงไปค้นหาสื่อกันชื่อ Isometric Drawing Tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับฮึบหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ Isometric Drawing Tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อหนึ่งก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดู
2: yeah.
1: ซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการ yeah. ว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่ไหมแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกไหมนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีที่ให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบนี่และนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกใช่ไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวหนึ่งอีกข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ผิดไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคโอเค12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพ

0: ด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง to d นะครับเรียบร้อยนี่คือ front มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็ mat view ก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหมนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อหนึ่งนะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้ละกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยนะดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเอาจากข้างในเราจะสร้างจากไหนเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ้อหรือยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นๆๆเดี๋ยวนะต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นนึงไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหม1 2 3 4เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้2ชั้นนี้ลองดูนี่เหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่อันนี้3นั้น3ชั้นข้างใน3ชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะ2ชั้นหมุนก่อนอะไรนะโอเคปึ๊บมันเหมือนจะเลอะปึ๊บเอาปึ๊บดูก่อนนะปึ๊บอันนี้ข้างหลังถูกครับและตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนปึ๊บถูกแล้วปึ๊บเหมือนไหมเหมือนมันต่ำลงมะ
1: มันเกินมาชั้นหนึ่งหรือเปล่า
0: เนี่ยเนี่ยถูก
1: สาม
0: ข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนึงอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี้แล้วก็มี2ชั้นกับปึ๊บพอมองอย่างมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้พยายามลบนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังปะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนนี้ไม่ใช่อันนู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้และลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนแล้ว
1: โอเค
0: นี่นี่มันไม่ขึ้นอ่ะจิ๊บมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเนี่ยนะ
1: 2
0: ถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1บล็อก
0: เออโอเค
2: ฟอนต์นะน่าจะพอ
0: นี่โอเคแต่เนี่ยแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหมือนฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูใน inspector อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลย เหมือนเป๊ะเลย

0: ีฮะอ่ะดูครับปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อดับข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
1: ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อเนี้ยจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนุกเลยนะก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสละในการเรียนเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี
2: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
3: จ้า

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือ

คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแก๊สบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลและเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทีเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้
1: องกู
0: ๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
2: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
2: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
2: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
2: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
2: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
2: ต้องแปะตารูปแล้วเราต้องจ
0: ับตอบทีละคนตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
2: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
2: สามเหล
0: ี่ยมไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
3: ว
0: งกลมหรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได
4: ้เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร์
0: ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
4: ต้อง
0: ลอกออก
4: ทำแผ่นใหม
0: ่ถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
2: ไม่กลัว
4: สู้
0: พร้อมไหมสู้ไหม
2: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ใครสู้เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่าบทเรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
2: รูปนี้มีลำดับ
0: รูปนี้มีลำดับนะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันวันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ1เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายทำให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เนาะว่าอะไรนะมันคือการตัดต่อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทำ3ข้อนี้กันครับสิ่งที่เราจะทำคือ1
2: ทำ
0: แปลว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทำเราก็ต้องลงมือทำ2
2: เราต้อง
0: คิดด้วยถ้าทำไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจหรือทำผิดทำผิดทำไม่ได้ต้องแบบไม่ได้ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
2: ท้าทาย
0: หมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

0: ใหม่เนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทํา3อย่างนี้เดี๋ยวเราทําไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทํากิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผมเหรอจริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สาม
0: เหลี่ยมสี่เหลี่ยม
1: คือวงกลม
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าเอามือจับหูทีเชอร์จะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
2: ไม่ทันตั้งสติเลย
0: รูปสามเหลี่ยมสีอะไรครับ
1: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหูคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบสามแล้วนอนให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
3: ส
0: ี
3: แดง
0: สีแดงถูกไหมถูกต้องมือจับหูยกมือ
3: กู๊ด
0: กู๊ดเหรอ
3: เ
0: ห
3: ็
1: น
3: เห็น
1: ไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าภูผายกเร็วกว่าภูผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
3: วง
1: ลี
0: วงลีสี
1: ขาว
0: สีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
3: กู๊ด
1: กู๊ด
0: กู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไปวงกลมสี
3: เขียว
0: สีเขียว
3: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
1: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
1: ส้มกับเหลือง
0: เหลืองกับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับ2ข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
3: ยาก
0: ยกมือ
3: เดี๋ยวเชื่อใหม่นะ
0: ผมไม่อยู่เอาใหม่ที่เชื่อพี่เต้นนะยกมือมาตารูปอะไรครับ
3: เครื่องวงลี
0: เครื่องวงลีสี
3: ขาว
0: นะถูกต้องนะครับมีกี่อันครับเครื่องวงลี
3: สอง
0: อาจจะ3แล้วเนาะ1 2 3สุดท้ายสุดท้าย
3: ท้ายจะมีท้ายสุดท้าย
0: ยกมือ
3: แกง
0: ลูกนี่พี่คนนี้คนนี้ยกก่อนชื่ออะไรคะ
4: ของขว
0: านของขวานรูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกไหม
1: ไม่รู้จักเอ้ยผมรู้จัก
0: ทรงกระบอกทรงกระบอกกระบอกขวดน้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำนะสีอะไรเอ่ยในรูปนี้
4: กระบอกไม้ไผ
0: ่นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี
1: ้อย่าข้ามแ
0: นวถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป
1: สีเขียวแล้ว
0: เอาสีเขียวเหรอคะถูกไหมเอ่ยทรงกระบอกคือสีถูกต้องปมเก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป
1: สาม
0: เหลี่ยมพร้อมกันหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้ารูปที่สองคือสี่เหลี่ยมสีแดงรูปที่สามคือวงลีสีขาวลูกที่สี
1: ่
0: วงกลมสี
1: เข
0: ียวเหลืองส้มลูกที่ห้า
1: พึ่ง
0: วงลีสีขาวลูกที่หกสี
1: เข
0: ียวนะครับผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันกิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันธ์นะครับเรา

0: จะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามทีเชอร์จะบอกแล้วเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปปลาเมื่อกี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคืออังสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี่วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่สองนะครับมีภาพเราอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่สามครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
1: B
0: A หรือ B ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางเป็นแบบนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นลำดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
1: ้ชอบผมเคยทำแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้เดินแยกเลยโอ้ยเดี๋ยวอย่าชนเพื่อน
1: เอดีกว่า
0: ดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอันนั้นคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่ไหมคะโอเคทุกคนกลับที่ได้เราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับ
1: A
0: ถ้าเกิดวาง สี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่2นะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่3จะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป
1: A
0: เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
1: เพราะว่าทรงกระบอกมันอยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่ามันวางสุดท้ายแต่ว่าอันนั้นน่ะมันวางอันที่2
0: อ๋อเห็นด้วยไหมเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายเลยอยู่หน้าสุด
2: ผมเห็นว่าอันที่2ได้ยินว่าสีเหลี่ยมสีแดงวางแต่ว่าเอาขั้นตอนแรกใช่ไหม
0: อืม
2: ขั้นตอนสีแดงเยอะมากวางขั้นตอนแรกแต่ว่าจับเชือกว่าอันเบียร์ได้จับเบียร์กับทรงกระบอกมันสลับกัน
0: อืมโอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
1: A
0: เมื่อกี้คนตอบ B เห็นด้วยกับเพื่อนไหม
1: ไม
0: ่คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแสดงว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ยอาจจะเข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าทีเชอร์จะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
1: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A นะครับแล้วก็รูปที่สามวางC มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะ อย่างที่เต้นบอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับสองต่างกันหรือเปล่า
3: ไม่ไม่
0: จะใครแต่มันยากขึ้นแต่มันยากขึ้น
3: ไม่ยากเลย
0: หรอใครคิดว่าต่างยกมือขึ้น
4: หนู
0: ต่างต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
4: มันต่าง
3: ม
4: ัน
3: ต่างคนละหน้าปากคิดว่าตรงนี้มันเอียงกว
0: ่
3: า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะแค่หมุนแค่หมุนเฉยๆแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับคำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงออกมาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคทากาวก็เลยดึงได้เนาะอันนั้นโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
5: ขาด
0: เออนะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับถ้าใครยังเขียนไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
6: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดโพสต์วิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่เรียนจะต้องใช้ในการเรียงกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับ แล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะนักเรียนจะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่เชื่อย้ำอีกครั้งว่าการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจำการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับ1ก็คือวางลำดับแรกนะครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับถัดไปหมายถึงว่ามันจะวางทับรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้าสะกดไม่เป็นอย่างที่ดิฉันบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำไปงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำไปงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: ครับเป็นรูปอะไรเลย
1: วันที่สามร้อยมาเยอะชื่อ
0: ลำที่สามอะไรครับ
2: เชื่อหนูจะเอาไข่ไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว้วันนี
0: ้เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงนี
1: ้ชื่อของบ้านข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ได้ได้ต่อไปครับมาอะไรครับ
3: ต้องวางทรงกระบอกไว้ตรงนี
0: ้วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
3: จะวางไข่แดง
0: สี่เหลี่ยมถูกไหม
4: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
4: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหร
4: อถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก
0: ลำดับที่สองเป็นไรครับ
4: สี
0: ่ลำดับที่สองเป็นไร
4: สี่สาม
0: ปลายทางครับลำดับที่สองเป็นไรครับสามเหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหม
4: ตัวปลาวงกลม
2: นี่สี่วงกลม
0: ลำดับที่สามเป็น
4: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
4: วงกลม
0: อันนี้หรืออันนี
4: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คือหนึ่งเนาะอันนี้คือสองอันนี้คือสามวงกลมเหลือง
4: แล้วก็เป็นครึ่งวงกลม
2: คร
4: ึ่
2: งวง
4: กลม
2: ครึ่งวงลี
4: ครึ่งวงลีครึ่งวงลี
0: วางอะไรครึ่งวงลีเห็นด้วยไหมไปทางไปทางเห็นด้วยไหมครับครึ่งวงลี
4: มันดี
0: เป็นอันที่

0: ทำไมก็ไม่ตรงกันกร
1: อตรงไหมตรงกันไหม
2: ต่อมาวางอะไรครับ
0: วงกลม
2: วงกลมสี
0: ส้ม
2: เป็นลำดับที
0: ่5
2: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
0: วางได้ก็คือวางอันที่4เป็นอันที่3
2: นี่วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
3: เดี๋ยวก็ทำอีกแบบน
2: ึงงั้นถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญเรียงไงครับ
3: เรียงแบบนี้เอาสีเ
2: อาเดี๋ยวขอทีละอันของขวัญทีละลำดับแรกคือ
3: เอา
2: สี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่2คือ
3: สีฟ้า
2: เป็นสามเหลี่ยมลำดับที่3เป็นอะไรครับ
3: ชื่อขนาดเอาลงไป
2: น่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
3: ไข่ก็
0: ว่าลูกไข
2: ่เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือเครื่องวงรี
3: ชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
2: ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
3: วางทรงกระบอก
2: วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
3: วางไข่แดง
2: วางอะไรนะ
0: ไข่แดง
2: อ๋อไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
3: ไข่แดง
0: มันเหมือนไข่ตัดครึ่งเหรอ
3: ใช่วางไข่แดง
2: สุดท้ายวางอะไรครับ
3: สุดท้ายจะวาง
2: วงกลมสีเหลือง
0: ถามว่าลูกเปล่า
2: อ่ะช่วยดูหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
0: คิดเหมือน
3: น้อง
2: ผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
0: 1 กับ 2เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
2: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันไหม
0: ได้
2: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกไหมแตกต่างเหรอ
0: ผมเคยคิดแตกต่าง
2: เหรอ
0: ผมคิดได้2วิธ
2: ีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้องวางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียงระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงรีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นได้ว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาวตรงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนครึ่งวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกเป็นสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะ

0: ครับทำงานได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น2วิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีก1วิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับน้องมาตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยเครื่องวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางเครื่องวงกลมเสร็จวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางบนครึ่งของเครื่องวงกลมหรือครึ่งวงรีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมี3วิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดรูปน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะวิธีคิดของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของณภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับณภะบอกว่าหมายเลข1อยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่2ลำดับที่3ณภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่4ครับวางสี่เหลี่ยมไอ้วางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่2คือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีเป็นตัวบ่งบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่เที่ยงเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: มาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิมชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
2: ผิด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิ
2: ด
0: ดูจากรูปดูจากรูป
2: ฮะอันนั้นสีอะไรไม่ใช่ชื
0: ่
2: อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
2: ผ
0: ิดนะโอเคข้อที่สองครับสีขาววางก่อนสีส้มถูกหรือผิด
2: ฮะอะไรนะ
0: สีขาววางก่อนสีส้ม
2: ถูก
0: หรือผิด
2: ถ
0: ู
2: ก
0: เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
2: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได
2: ้ไม
0: ่
2: ได้
0: แสดงว่าถูกหรือผิ
2: ด
0: ผิดนะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิดผิดนะครับผมดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะเพราะนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
2: มี
0: นกหัวโคกคืออะไรนกหัวโคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปอะไรได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันโดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนมากนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเรียนติดเรียงลำดับผิดพลาดอาจจะเกิดความ

ความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็อาจจะมีการเทสเนาะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ทิเชอร์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่งหนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับนักเรียนก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลำดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่1นะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานำไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับทีเชอร์ย้ำว่าการเรียงลำดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กำหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่ามันวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: จอกันแบบโรงเรียน
1: เขียนต่อสิค่ะพี่พอ
0: ดแต่ว่าทุกวันนี้ต่อต้องใช้ชิ้นส่วนตามนี้นะครับ
2: อาจารย์โอ้ย
0: เดี๋ยวพูดก่อนสีเขียวก่อนเราต้องวางนี่อันนี้คือวงอะไรครับวงลีเหรออันนี้วงลี
3: มาเฉลยไปด้วยกันนะครับผมอันแรกติดอะไรเอ่ยติดอะไรรูปแรกภูผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
4: ส
3: ี่
4: เหลี่ยม
3: สี่เหลี่ยมเหรออ่ามาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
5: ยกมือ
3: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่สองติดอะไรครับภูผา
6: สามเหลี่ยม
3: สามเหลี่ยมวางบนนี้ใช่ไหม
7: เป็นอะไรเนี่ย
3: รูปที่3ติดอะไรครับ
8: แขนทั้ง2ข้าง
9: เป็นแ
10: ขนทั้ง2ข้าง
3: แขนทั้ง2ข้าง
11: ชื่อทางลูดว้าว
3: ไม่เป็นไรค่ะ
12: ไม่ใช่ชื่อทางคือนกปก
3: นี่ใช่มั้ยดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
13: ต่อไป
14: ไม่วงกลมสีเขียว
3: ทำไมไม่ติดวงลีก่อนล่ะ
14: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต้
3: มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
15: ติดสีเขียวกรอบ
3: แล้วก็กลับประมาณนี
16: ้แล้วขอ
3: มันน่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรภูผา
17: ต่อไป
3: วงลี
18: หัวเชือกใหญ่จังอะเชือกใหญ่มากเชือกต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงผาเลย
3: นี่นะ
19: ต่อไป
3: ต่อไปอะไรครับ
4: ต่อไปอัน
3: น
4: ี
3: ้อันนี้
6: แล้วก็อันนี้
3: อยู
6: ่ปัง
0: โยปีเหลือข้างนี้ไม่ไหนสวยหรอสวยแม่โหแล้วก็แปะไข่โคมากเลยค่ะ
3: พี่เต้นพี่เต้นมันเข้าไหม
5: ไม่เอาละถ้าพูดพี่เชิด
3: เสร็จยังเหมือนต้นแบบหรือยัง
9: ยัง
3: ขาดอะไร
1: ขาดเนื
3: ้อขาดอะไร
9: ปาก
3: ขาดปากนะครับผม
11: ปากขาดขาดปลา
14: ปลาดุก
7: ขาดปลาดุก
3: โอเคได้ไหม
19: ได้แต่ว่ามันใหญ่เกิน
3: ไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่มันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เนาะ
18: อันนี้เสร็จแล้วเ
3: ราไปนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนไปจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
17: เราเคยทำตอนอนุบาล
3: ตอนนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
17: ากกว
3: ่าไปนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับแก้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับเป็นงานที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบคอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิด หาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นทางคิดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของนภาก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับนภาเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามด้วยครึ่งวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วยวงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภัสก็แสดงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะครับ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม9 10นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะแปลว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมา

0: เนี่ยติดถูกนะครับเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกับของนภะเนาะเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็ติดปีกสองข้างครึ่งวงรีจากนั้นเป็นวงกลมนะครับติดตาสองข้างแล้วก็ติดวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีนึงเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ครับต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลองช่วยกันเช็คหน่อยสิครับหรือให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่งโอเคเข้าตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงรีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือครึ่งวงกลมแล้วก็ครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่อาจจะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกนะก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายครับอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขลองคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
1: ก็เหมือนวงแค
0: ะทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: อาบน้ำลำดับของมันคือ
1: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
0: A B C D อะไรต้องทำก่อน
1: D
0: ทำก่อนต่อมา
1: C
0: ก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหมล้างเสร็จก็
1: A
0: เช็ดตัวให้แห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
1: B
0: แต่งตัวแปะวีผมถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้นสมมติ
1: ก็ได้เราใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเปียก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราสลับกันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
1: ก่อนนั่งเร็ว
0: อันนี้งานอะไรครับงานอะไร
1: งานสร้างบ้าน
0: อุ้ย
2: ล้างจาน
0: ล้างจานนักเรียนไปทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
2: ้อันแรกดี
0: มีใครในห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
2: เคยช่วยเล่นน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
0: หรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่หนึ่งคือ
2: ดี
0: สกปรกใช่ไหมลำดับที่สองคือ
2: เอ
0: ก็คือถูแฟบออกลำดับที่สามคือ
2: บี
0: กับซีอะไรมาก่อนกัน
2: บี
0: นี่เอาเข้าตู้นะ
2: ซี
0: นี่ตากให้แห้งนะตากให้แห้งก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
2: ตากให้แห้งก่อน
0: ตากให้แห้งค่อยเอาไปตู้เพราะงั้นซีมาก่อนสรุปก็คือ D A C B ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นเรานั่งที่นิดนึงแต่พี่คุ้นไปนั่งที่ก่อนเร็วจะจบแล้วสลับการเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เห็นตรงนี้มาตาไปให้มัน
0: อยู่นี่
1: ถ้าเราเริ่ม A ก่อนก็จะ

0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอาดีแล้วไป B เลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
1: ถ้าเรียงลำดับทางไหน
0: ของทางดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหมนี่รูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหม
1: ซูเปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
1: ซูเปอร์แมนตาเล
0: ซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ถ้ามีกางเกงในไว้ข้างนอกเนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
2: ถุงเท้า
1: ใส่ถุงเท้า
3: คนเอาใส่ถุงเท้ากับใส่ถุงเท้าอ่ะ
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าใส่อะไรก่อน
1: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับ
1: ใส่ถุงเท้าก่อนแล้วค่อยถุงเท้าร
0: ูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับขับรถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถเพราะลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับสามครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็เราได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้ง3อันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับ1เราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ยOctopus เหรอโอเคชื่อ Octopus นะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: แล้วเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: เสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้นี่นี่สว่างสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของปลาวาฬเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันปลาวาฬตัดเส้นของปลาวาฬเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวังโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้1
1: 3
2: หมด
1: โอเคนะ
0: 1 2 3ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ป้าวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ป้าวันช่วยนับนะป้าวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยป้าวัน
2: 1 2 3
0: ปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้ว
1: ตาปาวาน
0: หนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
2: 1 2 3

0: พี่ขตูนทำหล่นกี่ลูก
1: ได้กี่อัน
2: สาม
1: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: บ้า
1: บ้าประวันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงอ้าวประวันหมุนเลยวิว

0: เย้
1: เดี๋ยวดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
4: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
4: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โห
1: ล้างจานล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
4: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: สัปดาห์ต่อไปครูจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสี

0: ็เทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: จะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: คัตเตอร์กรรไกร
1: กลอง
0: กาวดินสอ
1: หนังยาง
0: กระดาษสีแกนกระดาษ
1: มาไอเดีย
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
1: กีตาร์
0: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวานห่อครับกระดาษ
1: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวานเคยห่อของขวัญไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ ดึงออกมาครับปึ๊บติด
1: ตรงไหนคร
0: ับ ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
1: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไปอีกครับโอเค
1: ครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านไปทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห่อหนัก
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมพี่นุ่มนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
1: ะ
0: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กางแล้วก็อย่างนี้
1: ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร
1: ์
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าตุ๊กใช้ก่อนเจาะรูลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียน

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: ได้กล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: โอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บ
0: โอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตัวจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ช่วงนี้

สุดยอดมากเฮ้ยมาอ่ะมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: สี่ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวขึ้นไปหน่อย
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุดถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
0: กระดาษสีเมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

วันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
3: ระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งนี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะ

0: ดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้

0: วกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
0: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหูจังจังเลยนะ
0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็ว

0: ในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกร

ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ e-co-learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา14นาฬิกาบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มี

ีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้นะคะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะงานของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ทุกข่าว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ่บตีบ่อ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: แซ่บตีบ่อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: าวผู้เชี่ยวขาตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โ
0: อ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลวไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะคุณเช่แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
3: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอครับปั้นไม่เป็นนะคะครู
3: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โอ้ทำไมน้องๆเก่งจัง
3: อืม

0: ราสนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะ
1: เราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ

ลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะและเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค่ะ
0: หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำพวงมาลัยครั้งนี้นั่นก็คือการรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษคะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณเชฟพูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: Imbibition
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรวยังสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสารเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
0: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
0: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
1: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะแล้วลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
0: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
1: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะ แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะมา
1: ว้าว

0: ีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
1: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
0: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
1: ร้อง
0: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
1: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
0: อู้ถูกต้องค่ะ
1: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีชที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
1: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
1: ฟาซิลิเทต
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเพาก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
1: ค่ะ
0: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
1: เยื่อเลือกผ่าน
0: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
1: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสารละลายน้ำเกลือก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เข้มมาก
1: เลย
0: ว้าว
1: สารละลายเข้มข้นมาก
0: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสารละลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
0: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูจะให้แพรวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสารละลายน้ำเกลือ
1: ได้ค่ะ
0: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
1: พร้อมกันเลยนะคะ1 2 3
0: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีเกอร์ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
0: โอเคได้เลย
1: ครูเช่ค่ะตอนนี้แพรวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาล ดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
1: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
0: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
0: ใช่
1: ก็เลยตัวหดลง
0: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่หรออ
0: ันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบเพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็ก

0: นมกลมๆมันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
0: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
0: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
3: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
4: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
3: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
4: แล้วก
3: ็น้ำสีค่ะ
4: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
4: โอเค
3: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็จะใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่

0: ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
1: ลูกเด้ง
0: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
1: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยหรอคะทำได้ยังไง
0: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
1: หายไปยังไงอะคะครูเช
0: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
1: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
0: ประมาณ2วันค่ะ
1: โอ้โห
0: เริ่มแช่เลย
1: งั้นต้องค่อยๆใส่ด้วยนะ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
1: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
0: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
1: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
1: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยเด้งมาอย่างเลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
1: ่
0: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่ครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้โหนี่ผ่านไป2เรื่องต้องทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไลซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไลซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คืออินฮิบิชัน
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: inhibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงเราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
0: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์สองต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็สามนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว Active Transport นี่

0: ที่ไหนบ้างหรอคะ
1: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
2: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลวแล้วก็น้องๆ นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
1: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสinhibition และก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ active transport ค่ะ
2: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพลวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เด็กๆสนุก
0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
2: คิดสวนสนุก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
2: อยาก
0: ค่ะอ๋อเอาจ้ะว่าไงจ้ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแน่นอนแต่
4: เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ของกินพูดถึงทุกอย่างต้องของกินแน่นอนคำถามที่ตาจะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์

0: ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
1: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
2: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
3: แรงต้านน้ำ
0: น่านึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
3: ซ
0: ุ
3: ปเปอร
0: ์
3: สแปร
0: ช
3: ไวกิ้งค่ะ
0: ไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้วค
3: ือ
0: ถังน้ำ
1: ถังน้ำถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะ
3: จ้
0: าทำอะไรจ้า
3: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
2: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอย่างง
0: ี้
2: ที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
3: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
1: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่เหรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่า
3: อาจารย์
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
1: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มกำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำ
3: อาจารย์ขยับ
0: ไม่หกออกมาขยับนิดหนึ่งได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
1: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับมาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หกไม่หกไม่หกไม่หก
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
3: หนูไม่ทำนะ
0: คะแน่กลัว
3: อยากลองอ
0: ยากลองใช่ไหมอ
3: ยากลอง
0: ให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอาง่ายไห
3: มมันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
1: มาถึงตาน้องออกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: ปึ๊บนี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
1: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
1: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
2: คิดออกละครับ
0: ครับผม
2: ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: น
2: ี่
0: เอาละ
3: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำนิ่งแล้วก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเวียงกันอยู่เน
3: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
2: ผมมีเรื่องสงสัยครับแรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
1: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
0: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาดธรรมดาเลย

0: ิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่พวกเราถือในมือเนี่ยบนถาดของอาจารย์
1: กลัวค่ะหนูกลัวค่ะมันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
2: เต้นเต้นเต้นเต
3: ้นแก๊งตัวจิ๋วของเราน่าดูเลยนะครับ
0: เน่โอเคไหมอีกสักทีไหม
3: ยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
0: ว้า
1: อาจารย์คะอาจารย์ลองทำอย่างนี้สิคะ
0: โอเค
1: ไปเรื่อยๆเลย
0: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: แค่ประมาณ
4: กระโดดเชือกนะครับอาจารย
1: ์โอ้พ่อพ่อพ่อพ่อค่ะพ่อพ่อพ่อพ่อค่ะพ่อพ่อพ่อพ่อค่ะพ่อพ่อพ่อพ่อค่ะ
0: เรียบร้อย
4: เสียวมันมาโดนที่ผม
0: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
1: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตรงนี้มันเหนียวค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่น้อยมันสามารถตีลังกากลับหลังได้เลยคิดดูแล้วสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเหวี่ยง
4: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศแล้วเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
1: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงน้ำถ่วง
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
5: ไป
0: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
1: แม่เหล
0: ็
1: ก
0: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็เอามาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
3: เออาจารย์เอาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
4: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
0: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
3: ท่าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: จ้าไหนอารีนว่ายังไงนะ
1: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
0: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กตุ้มเหล็กตุ้มเหล
1: ็กลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
0: ให้มันลอยเลยเหรอโอ้โห
3: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
6: เคยเจอกันเคลื่อนที่ของวันทั้งสอง
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
1: ่
0: นะนั่นที่ออกัสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆน
1: ะจอดรถ
0: จอดรถเฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมในตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
1: ค่ะ
0: เราจะรู้สึกเฉยๆเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าตอนนี้เร่งแล้วนะคะ
0: เราบอกได้ยังไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
1: มันเพราะมันเร็วขึ้น
6: มันจะมีแรงผักกว่า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้
1: ผักอย่างเงี้ย
0: โอ้โอ้โอ้ดีมากถูกต้องเลย
6: ไม่เกี่ยวแรงจีหรือเปล่า
0: โอ้โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
1: ที่
0: คำว่าแรง G จริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้โดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลังถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอ่ะ
1: เราก็จะ
0: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลง ความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60เนี่ยคือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังแล้วรถเบรกไปข้างหน้า
5: หัวทิ่มค่ะ
0: หัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
3: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
0: คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไหนมาข้างหลังเนาะโอเคทิ้งยางว่าไงครับ
4: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
5: หรือว่าแบบหน้า
0: ไปข้างหน้า
5: เพราะว่าเมื่อกี้เร่งนิดหน่อยอ
0: ่
5: ะ
0: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าไปหลัง
5: ไปข้างหล
0: ัง แล้วลูกโป่ง
5: ข
0: ้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
4: ไปด้านหลัง
3: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
0: ลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
3: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
0: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเราน
5: ะ
0: พวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
4: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้วลูก
0: ตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันนี้อาจารย์สามารถมองได้สองแบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันนี้มันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมติตอนนี้ทุกคนหลับตาเนี่ยจินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้คำว่าแรงเทียมคือเหมือนกับแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกพยายามจะมาดูเราจริงๆ
5: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
0: ใช่ไหมย่าเทียมมันเทียมในลักษณะที่คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
4: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคร
0: ับ ถูกต้อง
4: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
0: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับของการเคลื่อนที่อีกวิธีนึงในการอธิบายเนี่ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยๆถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามเรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
5: า
0: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลง

0: ลูกโป่งเนี่ยจะลอยทางจะสวนทางเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงอะไรเน
1: า
0: ะจะว่าไปแล้ว
1: จะเล่นอะไรหรอคะ
2: รถไฟผง
0: อย่าเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้วอ
0: าจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวเนี้ยสนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหวครับ
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: ได้เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูผิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: เลยลองอธิบายความรู้สึกให้ดานหน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็ว่าหน้ามืดไปเลย
2: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละเมียเห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยครับ
0: แล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ผิงหยางกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ผิงหยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละผิงหยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ท่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: หน้าม่วง
0: หน้าม่วง
1: หน้าซีด
0: หน้าซีดเลย
1: ผมมันชิว
0: โอ้ยแหมตอนนี้เลยยิ้มอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงพวกเราพร้อมไหมถ้าพร้อมอาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกระโดดเลยลุยเวลา

0: ครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวหนึ่งก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู
1: ่
0: แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วเพราะเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไงที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือเปล่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะไปกองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
1: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัว
1: เข
0: าก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วๆเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทั้งบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เอง

0: ตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบเอานะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบัน

นี้เนี่ยนะคะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสารต่างๆได้หรือแม้กระทั่ง floppy disk นะคะซึ่งช่วยเราเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ cloud computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยล่ะค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพไปสู่มือลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้าง mindset ต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่กองการผลิตนะคะการมีทรัพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดห่วงโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือลูกค้าได้จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสินต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ต
ัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้งการโฆษณาต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆได้รวมถึงการใช้เกมหรือการบริการทางด้านซื้อขายต่างๆด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและมันก็จะกลมกลืนเข้าไปถึงในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าตัว Big Data เองเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจทางด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความสนใจการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ Line Man ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราต้องมองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัวคลาวด์สตอเรจนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของคลาวด์สตอเรจนะครับผมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์สตอเรจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัวคลาวด์สตอเรจนะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลพูล

นะครับซึ่งดิจิทัลพูลคืออะไรดิจิทัลพูลก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว data center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทําการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Storage นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Storage นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Storage นะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับตามจำนวนที่เราต้องการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลนะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็น Cloud Storage นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัวคลาวด์สโตรเรจนะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม as a service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึงตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่าAmazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัว Service นะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะครับเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพ
ที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการซิงค์นะหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับในการที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Dropbox นะครับตัว Dropbox จะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2กิกะไบต์นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับCloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวแอปที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือเนี่ยจะมีข้อดียังไงนะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเราเนี่ยมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาลขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัว Drive ผ่าน PC นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ Drive ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยการทำเป็นสตรีมไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมนะในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับนะเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะครับซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15กิกะไบต์นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 2.29 กิกะไบต์นะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บต่างๆไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนะนอกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไปที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ในไดรฟ์ซีได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์มาเลยนะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์นะครับคลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บในไดรฟ์นะครับนับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานนะครับเราสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติและเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์นะ
ไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่าเราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับด้วยการคลิกขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็จัดเก็บไฟล์แยกหมวดหมู่กันก็ได้นะครับนะวิธีการสร้างห้องก็ง่ายนะครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาสับเมฆแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนูโฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ New Folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น Picture แล้วกันนะครับผมนะครับกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ลากไฟล์มาเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าบันทึกจากตัวบันทึกจากตัวโมบายแอปนะครับเราก็บันทึกมาเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวกันก็ได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะเนื่องจากมันเป็นตัว Google Drive อันเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำสตรีมหรือว่าแมปไดรฟ์นะครับให้มองว่าตัว Google Drive เป็นไดรฟ์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชคำว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับนะกด Continue กด Install นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการแมปไดรฟ์ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งตัว Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการไซน์อินตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการ sign in ตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 GB ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะอาจจะต้องรอให้ตัวระบบนะทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งในการสตรีมไฟล์นะครับหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์1นะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัวMy Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเป็นไดรฟ์ H แล้วแต่นะมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดรฟ์นั้นนะจะเป็นไดรฟ์ที่ซิงก์กับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดรฟ์นั่นแหละในการจัดเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงก์กันนะครับสำหรับการใช้งานตัว
Cloud Storage นะครับที่เป็น Google Drive นะขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งาน PC นะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์งานต่างๆครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะนำพวกงานพวกนั้นกลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทำงานต่อได้ครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnerระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริ

วัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชทายาทใสในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษา

0: าดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าดูในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบเรียนหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและชาปนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริด

างขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระส่วนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วปฏิสถานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์21รูป

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยรัชกาลในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมหากรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสานิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในระบบดิจิทัลแบบ paperless
ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่

และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอรี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20 กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพผารามวัดผังม่วงวัดบ่อระจันจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: งระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่บ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่สับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออก

0: แนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
1: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องมิว
2: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
3: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได
0: ้ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้นี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
4: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
5: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ
5: ่ะแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
5: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
1: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
2: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
3: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้ตัวอะไรเอ่ย
3: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
3: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
4: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ต๊อบก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
3: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
3: พยายามออกไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกันประมาณนี
2: ้ประมาณนี้แล้วก
3: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
8: ติกน้ำมันเนี่ย

0: มาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
1: แต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
2: โอ้โหแรงอะ
1: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
3: ไม่เอาปล่อยเลย
1: เกล้า
3: ลองเอาเชือกมาผูกดี
0: ก็ให้ตรงน
1: ี้
0: ม
1: ันเออใช่นี่นะคุณปุ๊บลอยโลดเลยโลดเลยโอ้ขาลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
2: เฮ้ย
0: บอลหน่อย
1: เออใช่การที่เลี่ยมก็ได้จบ
3: บอกแล้วว่ามัน
1: พี่เขาสุดครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซที่เลี่ยมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกแล้วก่อนถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
3: เอากันไกลมากันไกลกันไกล
2: ขอกันไกลหน่อย
1: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
4: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
0: ถ้ากลับเราต้องใช้
1: แ
0: ล้วต้องรู้ว่า
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: มันลอยแล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
3: มันต้องใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
2: เล้งแกทำอะไรกันแน
1: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
5: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูให้ดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
4: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงบูลฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
6: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มี

0: ความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกบงสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานเองซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
1: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
2: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
3: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
1: นี่นี่นี่เอามาเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
4: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
5: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
6: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
7: ลอยแล้วลอยลอยลอย
1: เฮ้ยเ
7: ลยเลย
1: จะวัดไม่ได้อะดิ
3: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
4: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
3: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
0: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
6: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
8: 1 2

0: แล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3
1: ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับ
0: แล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
2: ่
0: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
2: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
2: 2 3
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้โหสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
3: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
3: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
4: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
4: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
5: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
0: ีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
6: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้แล้วก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
7: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
2: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่เด็กได้ด้วยลูกปองหันษาเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทาง

0: ังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับplaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับ supermarket นะครับ supermarket นะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือzoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไปLibrary แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่

ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยนะครับTikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่สองนะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มนึงนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไงPharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านหนึ่งถ้าเราหิวเนี่ยเราควรหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ Post Office Post Office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นะคือพาร์คเก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่รีสอร์ทนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับเบเกอรี่ช็อปเก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพี่ๆอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงก์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับ
ก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะ

ครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว the museum คืออะไรครับ museum isจุดๆ the fire station มิวเซียมอยู่ไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามีมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับnext to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรือแล้วสถานีดับเพลิงนะครับ is จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ3ข้อที่3นะครับนะครับข้อที่3 the amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ position ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ position นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is จุด the restaurant zoo คืออะไร

0: นะครับซูคืออะไรสวนสัตว์นั่นเองซูคือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับรีสตอรองไหนรีสตอรองอยู่ตรงนี้รีสตอรองแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างนะคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ B แหละ B between นั่นเองนะครับ B between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิHotel Fire Station มันอยู่ทำไมกันเว้ย Hotel and Fire Station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า Next to นั่นเองต่อมานะครับ Pharmacy นะครับ Pharmacy คืออะไรเอ่ย PharmacyPharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น pharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ be อะไร be ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ be high อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับnumber 8นะเราดูนะครับข้อที่8 the park เมื่อกี้เราเจอไปแล้วอยู่ที่ใช่ไหมครับ is the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหมin front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospitalอยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแก๊สสเตชันอยู่ทำไมกับสคูลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยมองเมื่อกี้เลยแก๊สสเตชัน is opposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับนะมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับอ่ะมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Pepo สังเกตที่ Place Around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันนั่นคือการทำข้อสอบ ONET นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: ค่ะโอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมา ทำข้อสอบ

คะในหัวข้อของข้อสอบ unit นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ unit นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่า which sentence is correct which sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า the library is next to the museum the library is next to the museum library library คือห้องสมุดนะคะอยู่ next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarketร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะ forest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่า toy แปลว่าของเล่นนะคะ shop ร้านของเล่น and the schoolร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road are on the same road on the same ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ hospital มาดูสิคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้วพาร์คอยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number one บอกว่า the hospital is next to the library the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket the museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park

0: and the bus station. School ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือไปรษณีย์ถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ฮ้ยนี่นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นชมพู่ของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: เออของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะเฮ้ย
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลของนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงดวงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนายจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะฉันใจเย็นๆก่อน
0: ว้าวต้นไม้ของดวงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
4: น้ากินเพลินเลยนะคะพี่โลเนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
5: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
4: น่ากินใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ฮิโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮิโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกประมาณนี้ครับ
4: งั้นเดี๋ยวฮิโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
5: ฮิโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าเพราะว่าแบบแรกครับ

0: ันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
1: ้
0: ส่วนแบบที่สามอะครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับอาจารย์ที่สองครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
0: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นจะแปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
0: ไปเลยครับ
1: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
0: น้ำมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
0: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
1: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีข้อปล้องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
0: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับข่าใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
0: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
1: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
0: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
1: พวกหัวมันเนี่ยนะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปรากของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยแหละครับ
0: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
1: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืช นะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
0: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
1: ม
0: ันคือยังไงครับ
1: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมนี่นะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบนะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
0: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
2: ได้เวลาของคำถามสนุกๆกันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีข้อปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัว

0: คำตอบก็คือแครอทพ่อแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชมีดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเอง
1: แครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรอ
2: กำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบนี่แน่เฮ้ยโชะ
1: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
3: เฮ้ยทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
4: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
2: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆ
5: ไอ้ต้องรีบไปเปล่าเล่นเอาซะเหนื่อยเลยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยประปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
6: โอเคโอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
7: โอ้โห
6: เคล็ดลับไปเลยลุย
5: เข้าใจผิดแล้ว

0: จริงอยู่นะ
1: พวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตาที่สั่งแล้วครับ
2: ไม่ไหว
0: เขาขาไม่หมดแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
1: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
3: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
4: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโอ้โหแบบว่า
3: อะไรอะไรจะพูดอะไรอีก
4: อยากขยับ
3: จะพูดอะไรก็รีบพูด
4: อยากขยับ
3: แล้วก็พูดไปจบอีกฮะ
4: อยากขยับ
3: แหวกพูดมาเลยพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
4: เลยเฮ
3: ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เง้าของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ
0: ยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับ
2: เริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับเดี๋ยวเราล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร
2: ่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้ว
1: เดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
0: ยากรู้แล้วครับ
1: มาดูกันเลยครับ
2: ทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับ
1: โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับ
2: อ่ะฮ่าทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
3: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
2: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเอง
1: นี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งสุดท้ายเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
2: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับ
1: ต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทีนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
0: นี่เลยครับ
1: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
1: ใช่
0: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
2: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
4: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวาน คนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำชั้นไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
0: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
1: อันแน่ทำอะไรอยู่ครับฮีโร่
0: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าวบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
1: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้าวกินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
0: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นเราปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
1: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกนี้นะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแล้ว
0: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
0: โอ้สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
1: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
1: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
4: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
5: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
4: เย้ยอดเลย
6: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
7: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
8: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
6: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
7: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของพวกแมลงมากินกันเถอะ
6: แหมดีครับ
9: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้าโ
6: อ
9: ้โ
6: หเหรออะไร
10: ตีมือเราทำไมอนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
6: เ
10: อ้
6: า
10: แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนะๆๆ
11: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตคืนกินเข้าไปนะมีหวังได้คันคอยิบๆเลย
7: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
11: เราไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
7: ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
11: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
10: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code

0: เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: ตำบลปลอดภ
7: ั
6: ยไม
7: ่
6: จำก
7: ั
6: ด
7: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ 4O ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท biohydrogenการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3

กับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุงหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: ระแน่นอน
1: จ้ะ
0: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
0: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
0: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
0: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
0: ครับ
1: เป็นชูชี
0: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
0: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
0: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
0: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
0: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
0: แกงป่า
1: ใช่
0: ใช้ปลาอะไร

0: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
1: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
0: ได้ให้อร่อยเลยนะ
1: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
0: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
1: เราไม่ต้องมาอีก
0: ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวรอขอบคุณครับ
0: จ้า

น่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังและตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่นุ่งหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุณรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยต้องบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300 บาท

0: ส่วนถ้าเป็นผัดชาปลาเทโพกับต้มยำปลากดครั้งนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกันเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่ๆพี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองทั้งนั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอะไรอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะคงตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกำเท่าไหร่
1: กำละ10บาท
0: โอ้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์นะมาขายกำละ10บาทโอ้
1: อันนี้
0: 10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลยต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล
0: ็
1: ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค่ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ๊ะอันนี
2: ้นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะละจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่าง
2: น
0: ี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่น
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ใช่มันเป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่น
0: อ่
2: ะทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี
3: ้ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ๊ะร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้ะ
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
4: กล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลากระแลครับปลากระแลทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ๊ะ
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
4: ถุงละ70บาทเหมือนกันครับ
0: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงกาฬค่ะ
0: บึงกาฬค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: อันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี
5: ้
0: มะนาวเน
5: า
0: ะนี่อะไรจ๊ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
5: สาร
0: โดยแท้โอ้นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คื

0: เอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นี่นี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
1: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
1: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
1: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปากมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
2: ปลาปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบุร
0: ีทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
2: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านฉะนั้นเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลที่เป็นปลา
0: โอ้นี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
2: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
2: กระปุกละ50 บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
2: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80 บาท
0: กิโลละ80
2: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกณฑ์ปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
2: ม
0: ี
2: น้ำ
0: เลยนี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าเผ่าอะไรจ๊ะ
1: ปากกยอค่ะ
0: ปากกยอ
1: ก
0: ็
1: คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
0: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกลักจะเป็นประมาณนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกลักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
0: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือไงคร
1: ับก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% เอาไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะทิเรกับรัชบุรีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหุยมีสตอรี่ด้วยอ่ะดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก7:30เนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ5 โมงเย็นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวมากินข้าวเช้าก็ได้
3: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35 บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35 บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ4

10บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้ง2แบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อ100นะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงสุดมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซอง100เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็งาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี้เป็นทองพับใบเหลียงนะคะบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือโนว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนํานะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยนะคะมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่ง

กำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดี 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: น
2: ตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลยไอ้นี่
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: จะหนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้
3: ต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
6: ได้เล

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: แ
0: ตกให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
3: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
2: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
2: แตก
0: ว้าวกลางกลางกลางกลาง
3: นี่ก็
4: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆสูดลมด้วยโอเค
2: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับแพ้พร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
1: ใช่
0: อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมาก
1: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเอ้ยเกินแม่ใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
1: อัจฉริยะอัจฉริยะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
1: ของหนู
2: ของผม
1: ของหนูใครของ
2: ใครของใครของหน
1: ูก็ตัดสินของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
2: ผมครับ
0: มาเพิ่มเลยครับ
2: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
2: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
2: ๋
0: อโอเค
2: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
5: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
5: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเลย
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
4: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามากค่ะ

0: เช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โ
0: อ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้
3: เอาดวงผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
3: ทำไมเป็นล่องหนดู
1: นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: เอาอีกรอบนะคะไม่เป็นมองไม่ทัน1 2 3ใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ๆ
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: โ
0: อเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวาดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะเทนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมอย่าว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปด้วยใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยนี
0: ่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ใหญ่มากค่ะ
1: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ค่ะ
1: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
0: ค่ะ
1: หนึ่งสองสาม

0: จะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
0: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: นี
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญน้องสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
5: ใช่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมัน

Mm-mm.

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะ

0: ีเซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยกระจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมาเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปียวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้มันแข็ง
3: อยู่ปากข้างในอ่ะโอ้มันติดตรงนั้น
1: แล้วหมดแล
3: ้
1: ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อยๆ
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: เรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองเหลืองแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้ที่แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

ใหญ่ยักษ์กันแล้วและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องใหญ่ยักษ์ตามไปด้วยเร็วโอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: อื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่มั้ยครับ
1: อยู่
2: อยู่ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: สวัสดี
3: ครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
5: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางพอจะจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
6: อ๋อตอนนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน มีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตติยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
4: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: อาจารย์อ๋อ
4: ถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
7: โอเคค่ะไหนที่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจัดจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคตรมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราก่อโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ
5: ขอบคุณมาก

0: พี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไทโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไทโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
2: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัสโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
3: นำเชื้อราไทโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไทโคเดอร์มาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
4: พวกหนูก็เลี้ยงเชื้อราไทโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
2: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
0: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
2: หนูคิดว่าเชื้อราไทโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
0: คือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไทโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไทโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
5: ข้าวฟาง
0: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
6: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
0: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดู

0: นะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานิดช่วยครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร่อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการหยอกเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
1: หม้อไฟ
0: เนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เ เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้เลยประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบนี้หลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคโดมาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
2: หนูมีคำถามค
0: ่
2: ะ
0: เชิญค่ะ
2: ในหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
0: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี้ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากมากเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นอ่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้โอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
3: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะ โอเคไหม
3: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเคค่ะ

พอดีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายแหละค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตรโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมก็ผมตัวผมเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: ัสดีนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โอ้โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอหรออ
2: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไปเหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
2: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าน้าได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
2: ได้ดีได้ดีเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอ่ะนะคือเด็กอ่ะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
2: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลขาคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
2: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมสื่ออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
2: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันมันมีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
3: อาจารย์สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะใครนะชื่ออะไรนะน่ารักคุ้นจังเลย
2: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
5: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
5: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ่ะ
0: น่าหน่ะดีเซ็งดังนะ
5: ล้อเล่นล้อเล่นผมไม่จำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้นะไงโบไงที่ปรึกษาไงเรานี้มามีไงเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
2: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
5: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่ต้องกลัวละเดี๋ยวผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์อะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
5: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
5: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
2: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
2: ก็เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
6: ภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะ
5: โอเคโอเคผมว่าวันนี้จำมกดมาจำได้ใช่ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
5: เราไปปรึกษาจำมกดดีกว่าเผื่อเขาจะมีเนี่ยจะแนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหมไปไหม
0: ไปค่ะ
2: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกัน
2: ไปเลย
7: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: เป็นไงไม่เจอกันนานเลย
7: ค่ะ
8: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
2: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
8: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
2: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูปสองมิติได้ค่ะ
8: แล้วได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเขาไม่เข้าใจจับตรงไหน
2: ก็คือเขาทำไม่ได้อะ
0: ใช่ค่ะ
8: อ
0: ๋
8: อ
0: ใช
8: ่คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนา
0: ะ
8: เดี๋ยวเรามาดูครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่นี้จำได้ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
8: จำได้นะก็ของเล่นของครู
9: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
8: เอาแบบไหนดี
9: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหม2อันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวางวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัว L อ่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันเนี้ยให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้าเป็นการมองด้านข้างอ่ะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนูสองคน
2: ค่ะ
9: ก็ขยับก็ขยับอันนี้เข้ามา
2: ก็มองง่ายขึ้น
9: ใช่ไหมเนี่ยก็ขยับอันนี้เข้ามาม
2: ันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเลขาคณิตแบบนี้เราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
3: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
7: ให้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเนาะ
2: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆนี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อค
3: อ๋อแล้วก็เอามาพับ
2: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เรากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
3: โอเคค่ะ
7: โอเคแล้วค่ะอาจารย
8: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
7: คิดถึงอาจารย์
3: ร
7: ู้
3: ส
7: ึ
3: ก
7: เลยค่ะ
3: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
7: เขาได้แค่มองเฉย
3: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
2: า
3: ะ
2: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นลางบล็อกสอนเรื่องการบวกกันลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
3: ไม่มีแล้ว
7: ตอนนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
10: อาจารย
5: ์เป็นไงจำมงกุฎได้อะไรจำมงกุฎบ้างไหมเอ่ย
3: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์
11: ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย์
5: ดีเลยเนาะ
3: ค่ะ
5: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
3: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
11: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
5: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะ เราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอนะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
2: ้ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
3: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
4: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
3: โอเคค่ะ
10: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟัง
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
10: อ้าวน้ามาด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอน้าอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุกเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุกฟังแล้วก็อาจารย์นุกก็เลยพาพวกหนูสองคนนะคะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนนะคะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาร้านนี่แหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
10: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้วได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้น พอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
8: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
3: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
8: ถ้างั้นดีเลยนะพี่มาเพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น
10: เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปหาอาจารย์อ้อให้อาจารย์อ้อช่วยดูกับอีกคนหนึ่งมาหาอาจารย์อิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชิปช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองเนี่ยจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลงไปค้นหาสื่อกันชื่อ Isometric Drawing Tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับฮึบหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ Isometric Drawing Tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อหนึ่งก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากมองการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดู ซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่า ใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่ไหมแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกไหมนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบนี่และนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกใช่ไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวหนึ่งอีกข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ ผิดไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคอ่ะเข12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจาก

0: ด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือ front มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็ map view ก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหมนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อหนึ่งนะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยนะดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเราจากข้างในเราจะสร้างจากข้างในเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ้อหรือยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นเดี๋ยวเนี่ยต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหม1 2 3 4เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้2ชั้นนี้ลองมองดูเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้3นั้น3ชั้นข้างใน3ชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะ2ชั้นหมุนก่อนอือหืออะไรนะ
1: เหม
0: ือ
1: นสวยไว้ได้ใจแล้วก็จะลอง
0: โอเคโอเคเออมันเหมือนจะเลอะเออเอา
1: ตรง
0: ดูก่อนนะเอออันนี้ข้างหลังถูกครับตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนเออถูกแล้วเออเหมือนมั้ยเหมือนมันต่ำลงมะ
2: มันเกินมาชั้นหนึ่งหรือเปล่า
0: เนี่ยเนี่ยถูกข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี้แล้วก็มี2ชั้นกับพอมองอีกมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้พยายามลบนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังปะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนนี้ไม่ใช่นู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้และลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนแล้ว
2: โอเค
0: โอเค

0: มันไม่ขึ้นอ่ะจิมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเนี่ยนะ
1: 2
0: ถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1บล็อก
0: เออฮะโอเค
2: ซ้อนนะน่าจะข้อ
0: นี่โอเค2นี่โอเค
2: น่าจะข้อ2
0: น่าจะครบแต่เนี่ยแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหม
1: ือ
0: นเออฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูลองมาหมุนดูใน inspector อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะดูครับปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
3: ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อเนี้ยจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ใช่ก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนุกเลยนะก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
4: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสละในการเรียนเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็ผมพอแค่นี
4: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
0: จ้า

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ Decomposition จัดอยู่ในประเภท Bio Hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงาน

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานและทำกิจกรรมต

ตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทาง

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทีเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้
1: องกู
0: ๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
1: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
1: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
1: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
1: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
1: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
1: ก็ต้องแปะตารูปแล้วเราก็ต้องจับ
0: อ่ะตอบทีละคนตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
1: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
1: สามเหลี่ยม
0: ไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
1: วงกลม
0: หรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได
2: ้เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร์
0: ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
2: ต้องลอกออกต้องทำแผ่นใหม
0: ่อ๋อถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าผิดก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
1: ไม่กลัว
3: สู้
0: พอสู้ไหม
1: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ใครสู้เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
1: รูปนี้มีลำดับ
0: นะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันวันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ1เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายทำให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี
1: ้ไม่รู
0: ้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เน
1: า
0: ะว่าอะไรนะ
1: ม
0: ันคือการตัดต่อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทำ3ข้อนี้กันครับสิ่งที่เราจะทำคือ1
1: ทำ
0: แปลว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทำเราก็ต้องลงมือทำ2
1: เราต้อง
0: คิดด้วยถ้าทำไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่เข้าใจ
0: หรือทำผิดทำผิดทำ

0: ไม่ได้ต้องแบบ
1: ไม่ได้ความรู
0: ้ไม่ได้ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
1: ท้าทาย
0: ท้าทายหมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆเนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทํา3อย่างนี้เดี๋ยวเราทําไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทํากิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผม
1: เฮ้ยเคยทำแล้ว
0: เหรอจริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม
1: คือวงกลม
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าอ่ะเอามือจับหูทีเชอร์จะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
1: ไม่ทันตั้งสติเลย
0: รูปสามเหลี่ยมสีอะไรครับ
1: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหูคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบสามแล้วน้องให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
2: ส
0: ี่
2: เหลี่ยมสีแดง
0: สีแดงถูกไหมถูกต้องมือจับหู
1: เต้น
0: ยกมือ
2: กู๊ด
0: กู๊ดเหรอ
1: เดี๋ยวพี่ชั้นไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าผู้ผาผู้ผายกเร็วกว่าผู้ผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
1: กลมไม่วงลี
0: วงลีสีสีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
2: กู๊ด
1: กู๊ด
0: กู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไปวงกลมสี
2: เขียว
0: สีเขียว
2: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
1: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
1: เหลือง
0: กับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับสองข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
1: ยาก
0: ยกมือ
1: เดี๋ยวเชื่อใหม่ครับผม
0: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่เชื่อพี่เต้นนะยกมือมาตารูปอะไรครับ
1: เครื่องวงลี
0: เครื่องวงลีสี
1: ขาว
0: นะถูกต้องนะครับมีกี่อันครับเครื่องวงลี
1: สองครับเฮ้ยสามครับ
0: อาจจะสามแล้วเนาะหนึ่งสองสามสุดท้ายสุดท้าย
1: ท้ายจะมีท้ายสุดท้าย
0: ยกมือ
1: แกง
0: ลูกเนี่ยพี่คนนี้คนนี้ยกก่อนชื่ออะไรคะ
3: ของขว
0: ั
3: ญ
0: ของขวัญรูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกไหมทรงกระบอกทรงกระบอกกระบอกขวดน้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำไหมสีอะไรเอ่ยในรูปนี
3: ้
0: นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี
1: ้อย่างข้าวแ
0: ดงถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป
1: สีเขียว
0: เหรอคะถูกไหมเอ่ยทรงกระบอกคือสีถูกต้องปอมเมอร์เก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป
1: สาม
0: เหลี่ยมพร้อมกันหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี
1: ฟ้า
0: สีฟ้ารูปที่สองคือสี่เหลี่ยมสีแดงรูปที่สามคือ
1: วงล
0: ีสีขาวรูปที่สี
1: ่
0: วงกลมสี
1: เข
0: ียวเหลืองส้มรูปที่ห้า
1: พึ่ง
0: วงลีสีขาวรูปที่หกสีผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันอ่ะ กิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันธ์นะครับเราจะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามทีเชอร์จะบอกแล้วเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปปลาเมื่อกี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคืออังสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี่วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่สองนะครับมีภาพอะไรอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่สามครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
4: B
0: A หรือ B ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยนะ เดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางเป็นแบบนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นอันดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นอันดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นอันดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
4: ้ชอบผมเลยจังแล
0: ้
4: ว
0: ไม่รู้เดินแยกเลยโอ้ยเดี๋ยวอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อน
4: A ดีกว่า
0: ดูเองดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอย่าเชื่อเพื่อนนักคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่ไหมคะโอเคทุกคนกลับที่ได้เราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับถ้าเกิดวางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่สองนะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่3จะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป
4: A
0: เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
4: เพราะว่าทรงกระบอกอะมันอยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่ามันวางสุดท้ายแต่ว่าอันนั้นน่ะมันวางอันที่2
0: อ๋อเห็นด้วยมั้ยเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายเลยอยู่หน้าสุด
4: ผมเห็นว่าอันที่2ได้ยินว่าสีเหลี่ยมสีแดงวางขั้นตอนแรกใช่ไหมคะทั้งคู่อ่ะยาวเยอะมากวางขั้นตอนแรกแต่ว่าจับเชื่อแต่ว่าอันบีอ่ะได้จับเบี้ยกับทรงกระบอกมันสลับกัน
0: อืมโอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
4: เ
0: อเมื่อกี้คนตอบบีเห็นด้วยกับเพื่อนไหม
4: ไม
0: ่คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแสดงว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ยเข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าที่เชื่อจะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
4: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A

0: เอนะครับแล้วก็รูปที่3วาง4มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เต็นท์บอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสัมภีกรรมต่อไปนะครับสองรูปนี้ต่างกันหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใครแต่มันยากขึ้น
1: ไม่ยาก
2: เหรอ
0: ใครคิดว่าต่างยกมือขึ้น
1: หนู
0: ครับต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
1: มัน
2: ต่าง
1: ไม่ใช่คนแรก
2: เม
1: ื
2: ่อกี้ว่าตรงนี้มันเอียงกว
0: ่
2: า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเนาะแค่หมุนเฉยๆแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับคำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงออกมาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคอ๋อทำก่อนก็เลยดึงได้เนาะอันนั้นโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
1: ขาด
0: เออนะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับถ้าใครยังเขียนไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
3: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดโพสต์วิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่เรียนจะต้องใช้ในการเรียงกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียว นะครับเราก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะนักเรียนจะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่จะย้ำอีกครั้งว่าการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจำการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับ1ก็คือวางลำดับแรกนะครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับถัดไปหมายถึงว่ามันจะวางทับรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้าสะกดไม่เป็นอย่างที่ดิเชบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำไปงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำใบงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: ีพาร์ทเป็นรูปอะไรเลย
1: วันที่ตลาดร้อนไม้เชิง
0: กลับที่สามอะไรครับ
2: เชิงหรือจะเอาไข่ไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว้วันนี
0: ้เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงนี
1: ้ชื่อของบ้านข้างหลังได้ไหมอ่ะลอง
0: ดูได้ๆต่อไปครับมาอะไรครับ
3: ต้องวางทรงกระบอกไว้ตรงนี
0: ้วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
3: จะวางไข่แดง
0: วางไข่แดง
1: ไข่แดง
0: ไข่แดงไข่แดงวงกลมนี้ใช่ไหม
1: ไข่แดง
0: สี่เหลี่ยมถูกไหม
4: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
4: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหร
4: อถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก
0: ลำดับที่สองเป็นไรครับ
4: สี
0: ่ลำดับที่สองเป็นไร
4: สี่สาม
0: ปลายทางครับลำดับที่สองเป็นไรครับสามเหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหม

0: ลำดับที่3เป็น
1: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
1: วงกลม
0: อันนี้หรืออันนี
1: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3วงกลมเหลืองวางอะไรเครื่องวงรีเห็นด้วยไหม
1: เครื่องวงรี
0: ไปทางเห็นด้วยไหมครับเครื่องวงรี
1: มันดี
2: ดี
0: เป็นอันที่4
1: ต่อไปก็ตรงกับกระดอง
0: ตรงไหมตรงกันไหม
1: วงกลม
0: ต่อมาวางอะไรครับ
1: วงกลม
0: สี
1: ส้ม
0: เป็นลำดับที่แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
1: วางได้ก็คือวางอันที่4เป็นอันที่3
0: อันนี้วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
3: หนูก็ทำอีกแบบ
0: อ่ะงั้นถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญเรียงไงครับ
3: เรียงแบบนี้เอาสี
0: อะไรเดี๋ยวขอทีละอันของขวัญทีละลำดับแรกคือ
3: ส
0: ี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่สองคือ
3: สีฟ้า
0: เป็นรูปอะไรเอ่ย
1: วาดรูปกระหล่ำ
0: สามเหลี่ยมลำดับที่สามเป็นอะไรครับ
3: เชื่อมขนาดเอาลงไป
0: น่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
1: ไข่ข้าวหลามที่ว่าลูกไ
0: ข่อ๋อไข่ที่หั่นขึ้นซึ่งก็คือเครื่องวงรี
1: เชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
3: วางทรงกระบอก
0: ก่อนต่อไปวางอะไรครับ
3: วางไข่แดง
0: วางอะไรนะไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
1: ไข่แดงมันเหมือนไข่แต่ครึ่งอ่ะ
2: ใช่
1: วางไข่แดง
0: สุดท้ายวางอะไรครับ
3: สุดท้ายจะวาง
0: วงกลมสีเหลือง
1: ถามว่ารู้เปล่า
0: อ่ะช่วยดูหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
1: ถ้าคิดเหมือน
3: น้อง
0: ผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
1: 1 กับ 2เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
0: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันไหม
1: ได้
0: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกไหมแตกต่างเหรอ
1: ผมเคยคิดแตกต่าง
0: เหรอ
1: ผมคิดได้สองวิธ
0: ีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้องวางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียงระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงรีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้ แตกต่างกันนะครับลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นไหมว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาวตรงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนครึ่งวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกเป็นสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสองวิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยครึ่งวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางครึ่งวงกลมเสร็จวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางวนครึ่งของครึ่งวงกลมหรือครึ่งวงรีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมี3วิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดรูปน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะวิธีคิดของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของณภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับณภะบอกว่าหมายเลข1อยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่2ลำดับที่3ณภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่4ครับวางสี่เหลี่ยมไอ้วางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่2คือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีดวงบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่ของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะครับ
2: โอเค
0: มาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิมชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
4: ผิด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
4: ผิด
0: ดูจากรูปดูจากรูป
4: ฮะอันนั้นสีแดงไม่ใช่หรอชื่อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
4: ผ
0: ิ
4: ด
0: ผิดนะโอเคข้อที่สองครับสีขาววางก่อนสีส้มถูกหรือผิดสีขาววางก่อนสีส้ม
4: ถูก
0: ถูกหรือผิด
4: ถ
0: ู
4: ก
0: เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
4: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได้
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้แสดงว่าถูกหรือผิดนะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิดนะครับผมดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะเพราะนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
4: มี
0: นกหัวโคกคืออะไรนกหัวโคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปเลยได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันที่โดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับ
2: สำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนมากนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเรียนติดเรียงลำดับผิดพลาดอาจจะเกิดความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็อาจจะมีการเทสเนาะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ที่เชื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่งหนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับนักเรียนก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลำดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่หนึ่งนะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานำไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับที่เชื่อย้ำว่าการเรียงลำดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กำหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่ามันวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: ต้องใช้ชิ้นส่วนตามนี้นะครับ
1: เดี๋ยว
2: เคี้ยวก่อนแล้วก็วางนี่อันนี้คือวงอะไรครับวงลีเหรออันนี้วงลี
0: มาเฉลยไปด้วยกันนะครับผมอันแรกติดอะไรเอ่ยติดอะไรรูปแรกภูผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
3: อันแรกค่ะสี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมเหรออ่ามาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
4: ยกมือ
0: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่2ติดอะไรครับภูผา
3: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมวางบนนี้ใช่ไหมรูปที่3ติดอะไรครับ
5: แขนทั้งสองข้าง
6: และแขนทั้งสองข้าง
0: แขนทั้งสองข้าง
7: ชื่อทางลูดว้าว
0: ไม่เป็นไรค่ะ

0: นี่ใช่ไหมดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
1: ต่อไปติดวงกลมสีเขียว
0: ทำไมไม่ติดวงรีก่อนล่ะ
1: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต้
0: มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
1: ติดสีเขียวกรอบ
0: แล้วก็กลับประมาณนี้มันน่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรผู้ผา
2: ต่อไป
0: วงลี
1: หัวเชือกใหญ่จังอะเชือกยังไม่เชือกต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงขาเลย
0: นี่นะ
1: ต่อไป
0: ต่อไปอะไรครับ
2: ต่อไปอัน อ
0: ันนี
1: ้ยกโผล่โผล่
2: แล้วก็อันนี้
0: อยู่ปัง
1: ยกโผล่ปีเหลือข้างนี้ไม่ไหนหัวน้องหัวโผล่โผล่ไปโผล่ข้างนี้ตาโผล่
0: พี่เต้นพี่เต้นมันเข้าไหม
3: ไม่เอาละถ้าพูดพี่เชิด
0: เสร็จยังเหมือนต้นแบบหรือยัง
1: ยัง
0: ขาดอะไร
1: ขาดเนื
0: ้อขาดอะไร
1: ปาก
0: ขาดปากนะครับผม
1: ปากขาดขาดปลา
2: ปลาดุก
1: ขาดปลาดุก
0: โอเคได้ไหมไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่มันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เนาะ
1: อันนี้เสร็จแล้วไ
0: ปนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนไปจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
1: เราเคยทำตอนหนุนบอล
0: สองตอนนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
1: ากกว
0: ่าไปนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูดนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับ
1: แก
0: ้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบคอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิดหาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นทางคิดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของนภะก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับนภะเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามด้วยครึ่งวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วยวงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภะก็แสดงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะครับ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม9 10นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสาร

0: ารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะแปลว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมาเนี่ยติดถูกนะเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งเราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกับของนภะเนาะเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็ติดปีกสองข้างครึ่งวงรีจากนั้นเป็นวงกลมนะครับติดตาสองข้างแล้วก็ติดวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีนึงเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ครับต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลองช่วยกันเช็คหน่อยสิครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่งโอเคเข้าทางตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงรีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือกลมแล้วครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่อาจจะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกนะก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายครับอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขลองคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
1: แล้วเหมือนคนแค่
0: ทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: อาบน้ำลำดับของมันคือ
1: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
0: A B C D อะไรต้องทำก่อน
1: D
0: ทำก่อนต่อมาซีก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหมล้างเสร็จก
1: ็เอ
0: เช็ดตัวแห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
1: มี
0: แต่งตัวแปะหวีผมถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้น
2: วิธี
0: สมมติ
1: ก็ถ้าเราใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเปียก
0: เพราะนั้นถ้าเราสลับกันมันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
1: ก็นั่งเร็ว
0: อันนี้งานอะไรครับงานอะไร
3: งานสร้างบ้าน
0: อุ้ย
4: ล้างจาน
0: ล้างจานนักเรียนไปทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
4: ้อันแรกดี
0: มีใครห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
4: เคยช่วยเล็กน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
0: หรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่หนึ่งคือ
4: ดี
0: สกปรกใช่ไหมลำดับที่สองคือ
4: เอ
0: ก็คือถูแฟบออกลำดับที่สามคือ
4: บี
0: กับซีอะไรมาก่อนกัน
4: บี
0: นี่เอาเข้าตู้นะ
4: ซี
0: นี่ตากให้แห้งนะ
4: ซี
0: ตา ากให้แห้งก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
5: ตากให้แห้งก่อน
0: ตากให้แห้งเข้าไปตู้เอาแม็กซี่มาก่อนสรุปก็คือ D A C B ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรานั่งที่นิดนึงแบบพี่คูดไปนั่งที่ก่อนเร็วจะจบแล้ว
6: เห็นถุงอะไรไหมได
0: ้ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นครับ
7: เห็นถุงที่มาตาไปให้มัน
0: อยู่นี่อยู่นี
8: ่ถ้าเราเริ่ม A ก่อนก็จะไม่มีจานล้างเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไหนไปเก็บใส่ตู้ถ้าเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไหนไปตักเมาส
0: ์
8: เราเกิดไม่เจอ
0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอา D แล้วไป B เลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
9: ถ้าเรียงลำดับข
0: ้
9: าง
0: ซ้ายสองข้างดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหมรูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหม
10: ซูเปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
11: ซูเปอร์แมนตาเลย
0: ซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหม
12: ใช
0: ่ใช่ไหม
12: ใช
0: ่ถ้ายิงเกงในไว้ข้างนอกเนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
13: ถุงเท้า
14: ใส่ถุงเท้า
15: คน
14: ละ
15: ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้าอ่ะ
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าใส่อะไรก่อน
16: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับ
17: รองเท้าก่อนแล้วค่อย
0: รูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับขับรถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถมันลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับสามครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็เราได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้ง3อันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับหนึ่งเราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ยออคโตปัสเหรอโอเคชื่อออคโตปัสนะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางรุ่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ
18: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.com

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: แล้วเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: ฮู้กัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกขอพี่ต้องดูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: เสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: นี่ตูมีอันนี้อันนี้นี่โซ่สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให
1: ้
2: หน
1: ึ่
2: งสาม
1: ก่อนโอเคนะ
0: หนึ่งสอง
3: สาม
0: ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
3: หนึ่งสองสาม
0: โอ้ยปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้วตาปาวานหนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
3: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
3: 3

0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
1: บ้า
0: ตะวันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงอ้าวประวันหมุนเลยวิว

0: เย้
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่เข้าตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขาค่ะแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เอาวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก๊อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่

0: ั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: คัตเตอร์กรรไกร
1: กลอง
0: กาวดินสอ
1: หนังยาง
0: กระดาษสีแกนกระดาษ
1: มาไอติม
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
1: ไม้พรม
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
1: กีตาร์
0: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
1: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ เดินออกมาครับปึ๊บติด
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
1: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
1: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องละ
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมพี่นึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
1: ะ
0: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
1: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร์
1: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปาวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ตุ้มไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวันประวันเอาก้าวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ปวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บโอเค
2: ต่อไปก็แค่ใส่ติ๊ก
0: ใช่แล้ว
2: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยปวานนะช่วยพี่ตู่จับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวพี่ตู่จับช่วยจับด้วยนิดนึง
2: แล้วตู่ช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตู่จะตัดโอเคประวาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
2: ตรงนี้

0: ่งอู้สุดยอดมากมา
1: ลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: สี่ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวขึ้นมาอีกหน่อย
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มามาพี่ตุ๊ถือให้
3: โอเ
1: คยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบเรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่
3: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ย

0: มันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีแมจิก
2: ถาดไข
1: ่ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านนักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแท้นะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะ

กลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงเขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับplaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือzoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ

ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกที่นี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTokhospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับ supermarket supermarket นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นะคือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ restaurant นะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพิพิธอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับ
ต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายหงด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมาก bank หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 The museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว The museum คืออะไรครับ Museum is จุด The fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ The museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับ next to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับข้อที่3 The amusement park is
to the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย

0: ิสเมนพาร์คแปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะอะมิวส์เมนพาร์คสวนสนุกเนาะแอนด์พาร์คล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ไงครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ preposition ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ preposition นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเองซูคือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับรีสอร์ทไหนรีสอร์ทอยู่ตรงนี้รีสอร์ทแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police stationอยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ be และ be between นั่นเองนะครับ be between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิhotel fire station มันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacyPharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น pharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ b อะไร b ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ b high อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับnumber 8นะเรามาดูนะครับข้อที่8 the park เมื่อกี้เราเจอไปแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหมin front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospitalอยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือ ปั๊มน้ำมันนะครับสกู๊อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแก๊สสเตชันอยู่ทำไมกับสกู๊ลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยแก๊สสเตชัน is opposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับนะมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับอ่ะมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่ Place around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันก็คือการทำข้อสอบ ONET นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ ONET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ ONET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่าWhich sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า The library is next to the museum library คือห้องสมุดนะคะ you next to แปลว่าถัดจากmuseum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะ Forest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 The Toy Shop Toy Shop แปลว่าของเล่นนะคะ Shop ร้านของเล่น And the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4The park is between the supermarket and the hospital. One more time, นะคะ The park is between the supermarket and the hospital. สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่าง supermarket แล้วก็ hospital. มาดูสิคะ supermarket อยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้ว park อยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยbetween แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number 1 บอกว่า The hospital is next to the library.

The hospital is next to the library. หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ Number 2 The museum is opposite the supermarket The museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อิงนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ the post office and the bakery are on the same road are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือไปรษณีย์ถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับเบเกอรี่อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน first street แต่อะไรคะแต่ว่าPost Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อยากลุกข่าว
0: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
1: คิดสวนสน
0: ุ
1: ก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
1: อยาก
0: อ๋อเอาจ้ะว่าไงจ้ะ
2: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแน่นอนแต่
3: เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ของกินพูดถึงทุกอย่างต้องของกินแน่นอนคำถามที่อาจารย์จะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
4: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
3: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
5: แรงต้านน้ำ
0: น่านึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
5: ซูเปอร์สแปลช
0: ซูเปอร์สแปลช
5: ไวกิ้ง
0: ไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้วค
5: ือ
0: ถังน้ำ
4: ถังน้ำถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะจ้าทำอะไรจ้า
2: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
3: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอย่างงี
0: ้
3: ที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
2: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
4: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่เหรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย์
0: พวกเราทุกคนคิดว่า
3: อ
0: า
3: จารย์
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
4: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำไม่หกออกมาขยับนิดนึงได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
4: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับมาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หกไม่หกไม่หกไม่หก
4: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
2: หนูไม่ทำ
0: นะคะแน่กลัว
2: อยากลองอ
0: ยากลองใช่ไหม
2: อยากลอง
0: ให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอากันมา
3: ควรจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
4: มาถึงตาน้องออกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: ปึ๊บนี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
4: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
4: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
3: คิดออกแล้วครับ
0: ครับผม
3: ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: นี่เอาแหละ
2: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำยิ่งเราก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หนูว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเหวี่ยงกันอยู่เน
2: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
3: ผมมีเรื่องสงสัย
0: ครับ
3: แรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงครับ
4: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
4: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้า

0: นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
1: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่เราถือในมือเนี่ยบนถาดของอาจารย์เลย
2: หนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะมันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
3: เต้นเต้นเต้นเต
0: ้
3: น
0: แก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
1: เนี่ยโอเคไหมอีกสักทีไหม
2: เอาครับ
0: สุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
1: ว้า
2: โอเค
1: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
2: แค่ตอนนั้น
4: กระโดดเชือกครับอาจารย
2: ์โอ้พอแล้ว
1: เรียบร้อย
4: เสียวมันมาโดนที่ผมแล้ว
1: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
2: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตอนนี้มันเหนียวค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่อย่างน้อยมันสามารถไปลังกากลับหลังได้เลยคิดดูเลยสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเอียง
4: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศแล้วเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
2: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง
1: ครับผม
2: นะคะ
1: เกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
2: ไป
1: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
2: แม่เหล็ก
1: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็เอามาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
0: เออาจารย์เอาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
4: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
1: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
0: ท่าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
2: กลับมาแล้วค่ะ
1: จ้าไหนอันนี้ว่ายังไงนะ
2: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยคือเราก็ลองหมุน
1: ตุ้มตุ้มเหล็กตุ้มเหล็กตุ้มเหล็ก
2: จากนั้นลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
1: ให้มันลอยเลยเหรอโ
0: อ้ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
5: เจอกันเคลื่อนที่ของวันทั้งสอง
1: โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
2: ่
1: นะนั่นที่ออกัสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆนะ
2: จอดรถ
1: เฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมในตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
2: ค่ะ
1: เราจะรู้สึกเฉยๆเน
2: า
1: ะ
2: หรือว่าตอนนี้เร่งแล้ว
1: น
2: ะคะ
1: เราบอกได้ยังไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
2: มันเร็วเร็วขึ้น
5: มันจะมีแรงผัก
1: ขวา
2: ผักอย่างเง
1: ี้ยโอ้ดีมากถูกต้องเลย

0: งจีหรือเปล
1: ่
0: า
1: โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
0: ที
1: ่คำว่าแรงจีจริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เนาะเราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลังถูกมั้ยคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอ่ะ
2: เราก็จะ
1: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60นี่คือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังและรถเบรกไปข้างหน้า
0: ห
1: ั
0: วท
1: ิ่
0: มค่ะ
1: หัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
3: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
1: คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไงมาข้างหลังเนาะโอเคทิ้งยางว่าไงครับ
4: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
0: เพราะว่าแบบข้างหน้า
1: ไปข้างหน้า
0: เพราะว่าเมื่อกี้เล่นนิดหน่อยอ่ะ
1: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
0: ไปข้างหลังค
1: ่
0: ะ
1: แล้วลูกโป่ง
0: ข
1: ้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
4: ไปได้ไหมนะ
3: ไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
1: ลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
3: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
1: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเรานะพวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
4: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้วลูก
1: ตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันนี้อาจารย์สามารถมองได้2แบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันนี้มันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมติตอนนี้ทุกคนหลับตาเน่จินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้ว่าแรงเทียมคือเหมือนแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกแพ้แต่มาดูดเราจริงๆ
0: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
1: คล้ายๆย่าเทียมมันเทียมในลักษณะที่คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
4: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่มั้ยคร
1: ับ ถูกต้อง
4: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
1: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีนึงในการอธิบายเนี่ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยๆถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอ่ะอยากจะอยู่

0: ที่เดิมแต่รถน่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามคราวนี้เรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
1: า
0: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งพยายามจะลอยพยายามจะสวนทางเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงๆอะไรเน
2: า
0: ะจะว่าไปแล้ว
2: เราจะเล่นอะไรหรอคะอยาก
0: เล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้ว
0: อาจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวนี้สนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหวครับ
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: ได้เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูพิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
2: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละเมียเห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยครับ
0: แล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ผิงหยางกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ผิงหยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละผิงหยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: หน้าม่วงเลย
0: หน้าม่วง
1: หน้าซ
0: ี
1: ด
0: เลย
1: ผมม
0: า
1: ช
0: ิวแหมตอนนี้เลยยิ้มอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่น

ักประมาณนี้ละกันน่ะหนูลมโกรธประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงเราพร้อมไหมพร้อมอาจารย์ไปเล่นหนูลมโกรธเลยลุยลุยเลย

0: ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวหนึ่งก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู่แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วเพราะเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไงที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือว่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอากาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะไปกองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัว
2: เ
0: ขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทางบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จ

0: และเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เทมเพลตต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของ Open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ Make กับ Copy ก็คือการ Copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะ
การแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราจะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู File and Replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นยูเสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการรีเพสได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการรีเพสออได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็รีเพสเห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็นยูนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งไฟล์และรีเพสแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์ ruler เห็นไหมคะ ruler ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์ ruler มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัว view ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการ control หรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนู format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสเนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสแบบนี้นะคะคำว่าเทสแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ส

ามารถที่จะทำการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแท็บเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่าที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไทเทิลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแท็บเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนูฟอร์แมตเองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัวฟอร์แมตตรงนี้เราสามารถที่กำหนดไลน์และพารากราฟสเปซซิ่งได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแล้วเราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลย์เอาต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัว apply ซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจ number ตัวเพจ number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะ

ะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่าเออรูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6.เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผม

กันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ะว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

หภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถอดเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแหลง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จแล้วมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ์
0: เป็นที่ระบายอารมณ์

0: ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ เอาน้องพันธ์บ้าง
1: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได
0: ้ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้นี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
2: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
3: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ
3: ่ะแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
3: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวสอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
4: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
5: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
1: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้เราไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
1: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
2: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้พี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
1: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
8: อันนี
1: ้ประมาณนี
8: ้ประมาณนี้แล้วก
1: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
8: พริกน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
9: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อน
10: ไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
1: โอ้โหแรงอ่ะ
8: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
10: ไม่เอาปล่อยเลย
8: โอเคนะ
10: ลองเอาเชือกมาผูกดี
8: ให้ตรงนี้มันใช่ไหมนี่

0: ปึ๊บร้อยจ้ะโอ้ยรอดเลยรอดเลยโหหันลอยรอดเลยอ่ะกะทิเลี่ยมใช้ได้เนี่ย
1: เฮ้ย
2: บอลหน่อย
1: มาใ
0: หม่ดิใช้กะทิเลี่ยมก็ได้จบ
2: บอกแล้วว่ามัน
0: พี่พูดอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกแล้วเกิดถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
2: เอากันไกลมากันไกลกันไกล
1: ขอกันไกลหน่อย
0: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
3: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
2: ก็ก
3: ลับ
2: เราต้องใช้
0: ล
2: ูกโป่ง
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: มันลอยแล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้มันใช้กันเยอะเลย
2: ลองไปดูก่อน
1: เล้งแกทำอะไรกันแน่
0: รวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอะ
4: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศได้เองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
3: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยล

0: รายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
1: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
2: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้คือปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
3: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
1: นี่นี่นี่เอามาเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
4: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
2: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
5: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างหนึ่งครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
6: ลอยแล้วลอยลอยลอย
1: เฮ้ย
6: ลอยเ
1: ลยลอยจะวัดไม่ได้อะดิ
3: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่คร
4: ับ น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
3: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
7: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
5: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
1: สอง

0: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
1: ่1 เมตร
0: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
1: ่
0: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
1: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
1: 2 3 เ
0: พราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
2: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
2: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
3: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
3: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
4: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
5: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
6: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
1: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
1: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่เด็กได้ด้วยลูกปองหันษาเ
0: ย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการ

0: ลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สักสองสามปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: ไม่ไหว
0: มีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันจะยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดไ

0: แต่ถ้าตัวเครื่องจับฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับ
0: ติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามาก
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทาร์นี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
0: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 กว่าล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆ

0: มีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับนี่ก็ฮะ

0: ใช่
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังสายดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาทำท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช
1: ่อ๋อนี่คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับ
2: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: น
2: ะ400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
1: ครับผม
2: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
2: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
2: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อ
2: น
1: ี่ก็จะไปอย
2: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
2: ก็ต้องรอกันว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหม

0: นะครับด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ได
1: ้นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานท
1: ี
2: นี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้คร
2: ับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอดต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์เหมือนทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ี่ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิ

0: จกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหรออ
2: ยากรู้ใช่ไหมล่ะ

0: นี่ไง
1: เอาว่าดีกว่า
0: เอาเลยไอ้ดีแล้ว
2: ฟองสบู่จากอันใหญ่กว่ากัน
1: โอ้ยทำไมพี่น้อยที่สุดเลยล่ะ
0: เล่นเองอยู
1: ่แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
3: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
1: อ๋อ
4: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
1: ว่าอะไรคะ
5: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการเวอร์ไววิทในวันนี้ขึ้นมาว่า
2: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
1: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: ผงซักฟอกครับ
1: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
1: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
4: จะหนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
1: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
1: อ๋อคิดดีคิดดี
5: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
1: ฟองเต็มไปหมดเลย
5: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
1: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
2: เย้
1: ต่อเลยไหมเบลอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
5: ได้เลย
1: เลย
5: ไม่ไหวเลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
1: แตกแตกไม่มีแตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
1: แตกต้องแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าว
1: โอ้ยเกินไปแล้ว
0: ต่อไปรอบที่

0: gelang, gelang, gelang.
1: นี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้เดี๋ยวจบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นโอ้สูดลมด้วยโอเค
2: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับแพ้พร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
1: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์อัจฉริยะสรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
1: ของหนู
2: ของผม
0: ของหนูใครของใคร
1: ของหนู
0: เดี๋ยวก็ตัดสินของหนูสรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะกองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
2: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
2: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
2: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
2: ๋
0: อโอเค
2: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
3: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
3: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเลย
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
4: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
5: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋า

0: ช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ้โ
0: หว้าว
2: โอ้โห
0: โอ
2: ้
0: โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ย
1: ลุกมี
3: ดวงผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
1: อะไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนรู้
1: นั่นเหรอ
3: ว
1: ้
3: ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามาล่องหน
3: โ
0: อเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ราฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปเด็กใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2

0: ยังไม่หมด
1: หมดแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
2: เชื่อครับ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่าค่ะมา

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
4: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
5: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
6: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
6: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
6: ใช้มืออย่างเงี้ยเอ
0: าได้ใหญ่ขึ้น
7: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
8: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคื

Mm-hmm.

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
2: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็งอยู่ปาก
4: แข็งทำไมอ่ะ
2: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
2: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
2: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดๆครับ
1: เหนียว
2: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใคร

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเริ่ม
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเลือกยินข้างหน้าก่อน

มื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตา

และไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฮ้ยนี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นจำลูกของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: ของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะ
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงเดี๋ยวใจเย็นไหนจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะชั้นใจเย็นๆก่อน

0: ว้าวต้นไม้ของด้วงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
2: แหมกินเพลินเลยนะคะพี่โลเนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
1: น่ากินมากๆเลยค่ะพี่ข้าว
2: น่ากินใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกมันนะครับ
2: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
1: ฮีโร่คิดว่าแบบที่2หรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกอะครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
2: ้
1: ส่วนแบบที่3อะครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับน่าจะที่2ครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
1: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นจะแปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
1: ไปเลยครับ
2: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
1: นั่นมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมครับ
2: ใช่แล้วแหละครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
1: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
2: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับอุ้มยาวแล้วก็มีข้อปล้องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
1: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับข่าใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับ
1: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
2: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
1: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
2: พวกหัวมันนี่นะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปรากของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
2: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
1: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
2: ม
1: ันคือยังไงครับ
2: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยนะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถ

0: อาจจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมานะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
1: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
2: ได้เวลาของคำถามสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีคอปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชที่ดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเองแครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรอ
3: กำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบนี่เนี่ยเฮ้ยโชค
4: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
5: เฮ้ยทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
6: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
3: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในตาแท้แท้ต้องรีบไปเปล่าเล่นเอาซะเหนื่อยเลยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยประปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
7: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
8: โค
7: ตรเคล็ดลับไปเลยลุย
3: เข้าใจผิดแล้ว

0: เอาจริงๆก่อนนะ
1: พวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตามที่สั่งแล้วครับ
2: ไม่ไหว
0: ไอ้ขาไม่หมดแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
1: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
3: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
4: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโหแบบว่า
3: อะไรจะพูดอะไรอีกจะพูดอะไรก็รีบพูดแล้วก็พูดไปจบอีก
4: อยากขยับ
3: แหวกพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
4: เลย
3: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เงาของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับเริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับฮีโร่ล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร
2: ่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้ว
1: เดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
0: ยากรู้แล้วครับ
1: มาดูเลยครับ
2: ทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับ
1: โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับ
2: อ่ะฮะทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
3: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
2: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเอง
1: นี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
2: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับ
1: ต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
0: นี่เลยครับ
1: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
1: ใช่
0: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
2: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
4: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวาน คนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำชั้นไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
0: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
2: อันเน่ทำไรอยู่ครับฮีโร่
0: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
2: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้ากินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ

0: ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นพี่โลปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
1: อืมดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าอ่ะซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแล้ว
0: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: อืมนี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
0: โอ้โหสรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
1: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
1: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
2: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
3: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
4: เย้ยอดเลย
5: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
6: เอ๋เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
7: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
4: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
6: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของผู้แมลงมากินกันเถอะ
4: แหมดีครับ
8: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้ววะ
4: อะไร
9: ตีมือเราทำไมอ่ะนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
4: เกมไร
9: แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนะนะ
10: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตขืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
6: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
10: แล้วไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
6: ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
10: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
9: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไม่งั้น

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วย

ในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิด

0: ประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครูเชษค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โอ
0: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลวไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเชษแต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
2: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางได้หรอครับ
2: ปั้
0: นไม่เป็นนะคะครู
2: ไม่ยากเลยค่ะแพลวนี่นี่นี่เนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โอ้ทำไมน้องๆเก่งจัง
2: อืม

สนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญ

ไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะเราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค
0: ่
1: ะ
0: การทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำผลงานครั้งนี้นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab Sa ท้าทดลอง
0: ครูเชษคะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างงี้ป่ะคะ
1: อ๋อ

0: จริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้ยุ่มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
1: อ๋อออสโมซิสที่คุณแช่พูดถึง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
1: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: อินบิบิชัน
1: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
1: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
1: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
0: ATP คือพลังงานActive Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรวยังสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแรกนะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
1: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
0: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
1: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
0: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
1: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
0: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยพราวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
1: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเพื่อให้เห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
1: เอ้พร้อมค่ะมา
0: ว้าว
1: โอ้สวยจัง
0: โอ้สีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
1: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
0: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
1: ร้อง
0: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
1: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
0: อู้ถูกต้องค่ะ
1: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีชที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วน่ะการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
1: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล
1: ์
0: แบบนี้

0: ียกว่าการแพทย์แบบ facilitate ค่ะ
1: facilitate
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเราก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะคือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
1: ค่ะ
0: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
1: เยื่อเลือกผ่าน
0: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
1: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสารละลายน้ำเกลือก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เข้มมาก
1: เลย
0: ว้าว
1: สารละลายเข้มข้นมาก
0: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสารละลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
0: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูจะให้แพลวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสารละลายน้ำเกลือ
1: ได้ค่ะ
0: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
1: พร้อมกันเลยนะคะ5 นาทีนะคะ1 2 3
0: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2 ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2 บีกเกอร์ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
0: โอเคได้เลย
1: ครูเช่ค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตรงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
1: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
0: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
0: ใช่
1: ก็เลยตัวหดลง
0: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไม้ด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่นมอันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1วัน

0: โอ้โหขนมกลมๆ มันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิมอยู
2: ่อันนี้ก็เท่าเดิม
3: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
3: ของบางอย่างพอหลดน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
4: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
5: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
4: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะ อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
5: แล้วก็
4: น้ำสีค่ะ
5: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
4: คะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
5: โอเค
4: นะคะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็ใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
5: ลูกเด้ง
4: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
5: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยหรอคะทำได้ยังไง
4: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
5: หายไปยังไงอะคะครูเช
4: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
5: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
4: ประมาณ2วันค่ะ
5: โอ้โห
4: เริ่มแช่เลย
5: งั้นต้องค่อยใส่ได้ไหม
4: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้ว
4: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
5: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
4: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
5: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์

0: แล้วค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์
0: แบบนี้นี่เองใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
1: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยโอ้ยเด้งไปเด้งมาอย่างเลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่ออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
1: ่
0: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่อีกครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คือ imbibition
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: imbibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
0: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด active transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว active transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ active transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสอินฮิบิชันและก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบแอคทีฟแทนสปอร์ตค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพลวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนา
1: ะ
0: เห็นภาพเลยมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
5: จันสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
5: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
5: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
5: ขอบค
7: ุ
5: ณค่ะ
7: มีอะไรบ
5: ้
7: าง
5: คุณพอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
8: จริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
9: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
10: ใช่
11: พับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: อเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูมันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางรูปบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
4: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอามาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
3: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อ่ะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอ่ะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
4: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
4: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
3: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
5: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
2: กระดาษกาวสิจุ๋ม
4: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
6: อ
7: ะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
8: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: ลูกบาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู
8: อ่ะลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
8: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
9: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่นะซื้อผมขอได้ไหม
10: หนูไม่ต้องพูด
11: ตอนนี้ซื้อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
11: ้
2: ค่ะ
11: โอเค
9: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะ
12: คล้ายต
9: ัวแอลเนาะเราได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่การมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
12: ก็เป็นตัว L แล้วกัน
9: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
13: แบบดำ
9: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
13: ได้ค่ะ
9: โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
13: ได้
9: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
14: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
15: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
11: อ่ะช่วยกันต่อสิ
16: เป็นได้เลยค่ะ
11: โอเคอันนี้เหมือนเลยมั้ย
16: เ
11: หมือนเป๊ะเลย
2: ได้แล้ว
11: ได้แล้ว
15: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค
9: ่
2: ะจองด้านหน้านะ
11: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
9: า
11: ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหม ครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
4: ลุ้นมาด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะโอเคได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
11: วาดภาพก่อนวาดภาพ
4: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
7: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
1: ดีมากค่ะถูกค่ะถูกต้องค่ะ
7: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคค่ะ
7: หนูถ้าทางยากน่าดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
11: า
7: ะ
11: ต้องดันสิครับแบ่งกันแบ่ง
7: ด้วยแบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
4: วง
11: ได้แล้ว
7: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบ

0: ช่องพอดีพอดีเลยค่ะครูโบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้ไหมคะครูโบ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
2: ไม่ยาก
3: ไม่ยากค่ะ
1: ได้ค่ะ
3: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
2: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูแล้วมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
5: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
6: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
7: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
8: ็สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
7: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
6: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
2: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ขอบคุณที่สัตว์เทพสตรีไง
6: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการ
ูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอ

0: Copper Sulfate นะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่ง Copper Sulfate นะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสาหร่ายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสาร Copper Sulfate 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสาหร่ายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสาหร่ายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สาหร่ายสารช่วยติดนะครับโดยสาหร่ายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสาหร่ายร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสาหร่ายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สาหร่ายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสาหร่ายขมิ้นนะครับสารลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซันเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซันเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะ แล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอฟองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวนึงที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะ

ป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการยอมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่าง

30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Dog และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Dog โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Dog เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Dog คนเดียวนะครับ D-Dog สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Dog เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Dog จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Dog ใช้ได้ F บล็อก D-Dog ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ C-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถ

เพื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดีลใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดีลได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาเหรอ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: วัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: เรื่องทอดปลาเหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

อกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดตาน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบ BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
2: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
3: สดชื่น
2: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่กินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
3: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
2: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
3: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
2: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
3: สร้างกล้ามเนื้อ
2: ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
3: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
2: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
3: กินขนมปัง
2: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก็
3: แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
2: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆเยอะร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอ่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละ

0: นะฮะหรืออย่างนี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
1: ทำให้มันอ้วน
0: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
1: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
0: กินอะไรมั่ง
1: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
0: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นอ้วนนะฮะ
1: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
0: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
1: แปรงฟัน
0: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
1: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
0: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
1: เคยครับ
0: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
1: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอื้อออกมากลายเป็นกรดมากัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
1: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
0: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
1: ่ใช่ครับ
0: แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
1: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
1: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
0: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
1: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
0: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปอย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหม

นะคะว่าบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: ของร้านแน่นอน
1: จ้ะ
2: นี่มาเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
2: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
2: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
2: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
2: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
2: ครับ
1: เป็นชูชี
2: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
2: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
2: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยละกันนะ
1: ได้
2: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
2: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
2: แกงป่า
1: ใช่
2: ใช้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
2: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็น

0: ปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
0: เอาให้อร่อยเลยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค
0: ์เราไม่ต้องมาอีกเดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

ู้ชมครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังแล้วตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะ okay. มันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุ้มรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยต้องบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300 บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำ

0: ปรากฏครั้งนี้180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่ๆพี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองทั้งนั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอะไรอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกรัมเท่าไหร่
1: กรัมละ10บาท
0: โอ้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์นะมาขายกรัมละ10บาทโ
1: อ้
0: อันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: นี่ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค
0: ่
1: ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ๊ะนี
2: ่นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะละจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่นนะ
0: ขุยตุ่น
2: ใช่เป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่น
0: อ่
2: ะทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี
3: ้ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้า
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ้าก
4: ล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ้าเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลากระแลครับปลากระแลทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ้า
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ้า
4: ถุงละ70เหมือนบาทเหมือนกันครับ
0: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงการค่ะ
0: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: อันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี
5: ้
0: มะนาวเน
5: า
0: ะนี่อะไรจ๊ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
5: สาร
0: โดยแท้โอ้นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คื เอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลย
5: ใช่ค่ะ
0: จากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
5: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
5: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
5: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
6: ปลาปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบูรณ
0: ์ทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
6: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านฉะนั้นเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลรูปเป็นปลา
0: อ๋อนี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
6: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
6: กระปุกละ50 บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
6: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80 บาท
0: กิโลละ80
6: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกลือปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะทั้งนั้นนะคร
0: ับ
6: ม
0: ี
6: น้ำเลย
0: นี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าเผ่าอะไรจ๊ะ
5: ปากยอค่ะ
0: ปากยอ
5: ก
0: ็
5: คือกะเหรี่ยงสกอร์ค่ะ
0: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกรักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ
5: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกรักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
0: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือยังไงคร
5: ับก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
5: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% ไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะพีเรกับรัชบุรีค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อหุยมีสตอรี่ด้วยอ่ะดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก7:30เนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ5 โมงเย็นแต่ผมแนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวเช้าก็ได้
7: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35 บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35 บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผล ิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40 บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่า

นะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกขาวนิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งๆแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้ง2แบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงสุดมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซอง100เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี่เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือนึกว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแลจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: เสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: ไม่ไม่
0: ไม่นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้อันนี้นี่ว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของปลาวาฬเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถ